0: เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10 นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5 รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศน์รักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันนี้เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกลุ่มประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา18 นาฬิกา 50 นาที
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่าอันนี้เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรมTo be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอามายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
11: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ ในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24 26 22 25 19ต่อ25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
13: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
12: แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19 ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21และ19ต่อ21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโควิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3หดชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปจับเชือกกับอิสนารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธนาธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
11: บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
14: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือ ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิรวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
23: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
23: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
24: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐเอกชนครับ
23: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างนะคะ
24: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากวิทยาลัยแค่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่2คือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือว่าองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ช ุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยและเป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
23: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาม
24: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่าอันนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันและก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการพูดถามว่าทำได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
23: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
24: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบัตรนะครับอันแรกคือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาแล้วมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยเตรียมที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับนั่นเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดเทศกาลผลงานของการดําเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยครับ
23: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
24: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์หรือว่านักลายแบบหน้าแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
23: ค่ะผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
24: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บ
23: ก็
24: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้หน่วยการต่างๆส่วนที่สามนะครับนอกจากเรื่องของการ ตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
23: ค่ะการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
24: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเพราะในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
23: ท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
24: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ฉันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
23: ค่ะได้ค่ะ
24: ที่สยามพารากอนนะครับ
23: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
24: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
23: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ทั้งหมด
24: ให้ท่านชมครับ
23: ได้ค่ะ
24: ส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
23: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
24: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
23: สวัสดีค่ะ
2: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวที Reality ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรไนฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการ Reality ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรไนไทยสู่เวทีโลก
3: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
5: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
25: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า ความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
7: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านยาประดิษฐ์หรือจะ AI ของประเทศเองมันก็ต้องเริ่มมีการพัฒนาน
25: อกเหนือจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทชเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มไทย LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยีไทย LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสกิลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: ลองนึกภาพ2คนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
9: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
8: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัด กิจกรรม AVN Hackathonปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมอง
1: แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
14: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำใหแต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ลิงไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งและก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
1: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาส

0: ในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
1: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตฉนันชิดาสังทองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยอะมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่าร้อยละ80กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึงร้อยละ50ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึงร้อยละ15และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา

0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าตอนท้ายเข้าสู่รายการอบจ.หล่อปูนพบประชาชนนะเจ้าเจ้านี้ปะกันกับผอ.พิเดชจันทร์สิรินะเจ้าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.หล่อปูนสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับพี่เจออยแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอบจ.หล่อปูนพบประชาชนอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้ว
0: เป็นนายก
1: ได้มีโอกาสได้พบปะกับท่านนายกเฮงนะครับอาทิตย์นี้ก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับมาบอกกล่าวนะครับเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนกันนะครับ
0: ซึ่งช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องเลยวันนี้นะต้องบอกคุณผู้ฟังว่านี่โชว์สคริปต์ก่อนเป็นปึกเลย
1: เพราะว่าข่าวมันเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เยอะมาก
1: ก
0: ิ
1: จกรรมมันเยอะในช่วงนี้นะครับ
0: เนาะเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศก่อนละกันนะครับขอพิเดชเจ้า
1: เมื่อวานก็แถวปราสางเน
0: า
1: ะก็ถือว่ามาทั้งน้องฝนมาทั้งน้องลม
0: เจ้าน
1: ะครับดูใน Facebook นะครับของโซเชียลต่างๆนะในละปูนเฮาที่หนักสุดก็น่าจะเป็นในส่วนของตำบลตาตุ่
0: ม
1: นะครับตำบลป่าสาง
0: เจ้า
1: ที่เห็นบ้านเรือนพี่น้องราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคานะครับหลังคาบ้านเก่าไหม้หักไปหลายตีนะครับแต่ว่าเห็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุ่มนะครับในช่วงเย็นมันมาช่วงเย็นเนาะประมาณ 5:00 นนะครับเนาะ 5:00 น 5:00 นปลายครับแล้วก็เชียงใหม่ก็จะมีแถวหนองแฝกสระปีครับเห็นข่าวว่ามีต้นยางหักก่นใส่รถก่นใส่บ้านอย่างเงี้ยครับครับ
0: ดีเจออยนี่อันลงดอยขุนตานมาสักทุ่มปลายเนี่ย
1: ยังตกอยู่ครับ
0: โอ้โหลมเอ่ยฟ้าเป็นฝนเป็นลมพอหนทางป
1: ร
0: บหันเนาะก็เป็นไงอ่ะนะฝนทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
1: ได้เป็นอย่างดี คือหลังๆและจังนี้มันอาจจะทิ้งช่วงเน
0: า
1: ะตามพยากรณ์ของกรมอุตุนะครับที่แจ้งว่าในช่วงของมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยฝนอาจจะลดน้อยลง
0: เจ้าน
1: ะครับแต่หาเมื่อวานนี้ก็คือสุดยอดนะครับสุดยอดของ
0: ปริมาณ
1: ฝนครับ
0: เยอะเลยทีเดียวนะเจ้าก็ในช่วงระยะวันที่4ถึง9มิถุนายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือน
1: อ๋อครับคร
0: ับ เจ้าว่าช่วงนี้ก็จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าก็ในช่วงหน้าฝนจะอีกก็ต้องระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพ
1: เนาะแล้วก็
0: การเดินทาง
1: ครับถ้ามันบ่ไหวแล้วแกก็ต้องจอดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ต้องจอดก็ต้องหาที่ปลอดภัยนะครับ
0: ม
1: ันจะอาศัยปืนลมไหมบ่ได้นะอันนั้นอาจจะเป็นภัย
0: เปิดไฟ
1: ครับ
0: ปะท้องเปิดไฟเอาไฟฉุกเฉิน
1: ไฟฉุกเฉินจอดข้างทางที่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดินทางระมัดระวังนะฝนมันอาจจะมาช่วงเย็นเนาะสัก4:00 น5:00 นเนี่ยมันฟ้ามันเริ่มครึ้มละนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันพ้องนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีสระมีบ
0: ่
1: อที่น้ำยังบ่เต็มช่วงนี้ก็สามารถที่จะเปิดนะครับกับเก็บน้ำไว้นะครับใจในช่วงที่ฝนมันอาจจะทิ้งช่วงนะครับ
0: เนาะฝากกันไว้ตัวละกันอันแหมย่างหนึ่งคือยุงนะ
1: มันฝนมันจะมากับยุงอะเน
0: า
1: ะ
0: กับยุง
1: ไข้เลือดออกเนี่ยมันจะมากู้กันนะครับ
0: เจ้าแล้วก็ช่วงนี้คนเฒ่าคนแก่ผู้ที่อยู่ใน7กลุ่มโรคเนี่ยไปฉีดวัคซีนเนี่ย
1: อ๋อไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นะครับ
0: เจ้าเนาะ
1: ช่วงนี้ในพืชเศรษฐกิจก็เฮ็ดฮอบก็น่าจะเบาลงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเบาลง
1: หนึ่งมันอาจจะแก่ละนะครับเพราะมันฝนปีนี้เริ่มมาเร็วเน
0: า
1: ะพี่น้องก็คือไปป๋าแล้วมันต้องเก็บอ่ะสักอันแกนโมอี้
0: ก็มีแกนนิ้วอีกก็เอามาโม
1: เอามาโมดทิ้งไว้ก็บ่ได้นะครับเดี๋ยวปนคนตะหลังไปปะยาวไปโมดอย่างเงี้ยเก็บไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็คงจะเบาบางลงนะครับเบาบางลง
0: ก็อาจจะเป็นเห็ดอย่างอื่นเห็ดลมเห็ดเหลือง
1: เห็ดเหลืองเห็ดไข่ห่านเห็ดอย่างไงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้อาหารป่านี่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: พักอย่างที่ว่าเคยได้กินเป็นเมินนี่นะมันตึงเขียวตึงตรง
1: ใช่ครับในช่วงหน้าฝน
0: ช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้ก่อนในเรื่องของการเผาก็ยังเนาะตามกฎหมาย
0: คือมันเผาบ่ได้นะก็เริ่มมีคนจุดขี้โค
1: ลอ๋อครับเริ่ม
0: เหมือนกันเจ้า
1: แถวบ้านผมแถวเชียงใหม่ก็เริ่มมีการชุดนะครับแต่เฮาก็ไปกำชับเนาะไปบอกเพิ่นว่าคือเผาต้องเผาในช่วงที่อากาศมันร้อน
0: เจ้า
1: เนาะมันอากาศจะได้ท้องฟ้าจะได้เปิดอ่ะนะครับไม่ใช่หกวงมาเจ้าหกวงมาแรงมาจุดอย่างเงี้ยครับมันก็จะลำบาก
0: เจ้า
1: คือช่วงนี้ก็เปิ้ลก็พรปนเนาะถึงแม้ว่าอย่างเชียงใหม่ละปูนประกาศถึง31ห้ามเผาโดยเด็ดขาดอย่างเงี้ย แต่ก็ขอความร่วมมืออยู่นะครับขอความร่วมมืออยู่
0: ห้ามเผาในทุกพื้นที่นั่นแหละตลอด365วันนะเจ้าแต่ว่าอาจจะสิ้นสุดกันประกาศต้องกำชับกันถึงวันที่31พฤษภาคมบางท่านอาจจะเข้าใจว่าโอ้เปิ้นเฮอเผาละ
1: ที่หนึ่งปุ๊บจุดเลย
0: เผาเลย อ
1: ันนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับ ถ้าจะมีก็คือเผาทีละเล็กทีละน้อยเนาะเผาในช่วงที่อากาศมันเปิดนะครับปอพี่น้องรอบข้างบ้านเฮาเนาะก็พอที่จะฮับได้อยู่นะครับ
0: จะไปเฮ้อมันกระทบเนาะ
1: ใช่กระทบครับ
0: คนส่วนใหญ่
1: คือคนจุดอ่ะมันจะไม่ได้ผลกระทบเท่าใดเพราะลมมันขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันจะแผ่ออกด้านข้าง2 3บ้านที่อยู่โดยรอบเฮาเนี่ยอันนั้นเดือดร้อนนะครับเดือดร้อน
0: ระมัดระวังเรื่องของอัคคีภัย
1: อัคคีภัยเน
0: า
1: ะ
0: เกิดขึ้นได้นะฝน
1: มาวันมันร้อนนะครับแมลงฝนตกเมื่อคืนมันเย็นเนี่ย
0: จ้าไฟช็อตไฟเชิดอะไรอย่างได้หมดอ่ะอันปัญหาอะไรก็ไฟฟ้าลัดวงจร
1: ครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตัว
0: เจ้าด้วยความห่วงใยเนี่ยไปว่าปาดย่อยกันนะเมื่อใดก็มาอู้ตะว่าเนี่ยก็คือย้ำเตือนกันนะเจ้า
1: หม
0: อพ
1: ี่
0: เดชเจ้าบางทีบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะละหลวมละเลยไปนะเจ้าถึงเวลามาปุ๊บเออมันมีอย่างอีแต่เน
1: า
0: ะ
1: ปัญห
0: า
1: บดีลาสา
0: บดีลาสานะเจ้าด้วยความห่วงใยฝากกันไว้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับช่วงของรายการอบจ.ละปูนพบประชาชนนะเจ้าเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกิจกรรมการงานต่างๆกันเนาะเจ้าเนาะเริ่มที่การเตรียมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนของการรณรงค
1: ์ใช่ครับ
0: ต่อต้านยาเสพติดโลกนะเจ้า
1: ทุกวันที่26มิถุนายนนะครับ
0: 26มิถุนายน
1: ก็ถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็ละปูนเฮาก็รวดจัดกิจกรรมทูบีนะเมื่อวานไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ตั้งหน่วยงานนะครับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจนี้ก็จะเป็นที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนนะครับรวมกับตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนโรงเรียนภาคีเครือข่ายนะครับชมรมทูบีนะเมื่อวานทุกแห่งก็ได้มาประชุมกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมนะครับปีนี้ก็ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเท่านั้นก็สนับสนุนงบประมาณอยู่นะครับที่จะช่วยนะครับในการที่จะรวมพลนะครับมหากรรมวันต่อต้านยาเสพติดและก็ทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดลำพูนเฮาครับ
0: เจ้าทูบีนัมเบอร์วันของลำพูนเฮานี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นและก็เข้มแข็งอย่างยิ่งนะเจ้าในหลายต่อหลายเซตติ้งที่มันเข้าสู่ในระดับรอบสุดท้าย
1: ของการประกวดเนาะบอกว่าจะเป็นประเภทสถานศึกษา
0: เจ้าน
1: ะครับประเภทชุมชนเนาะประเภทของระดับอำเภอจนถึงระดับจังหวัดนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นของเราก็คือในเรื่องของสถานศึกษานะครับโรงเรียนทิฏฐการบ้านโฮงนะครับเป็นระดับยอดเพชรเลยนะ
0: ยอดเพชร
1: ยอดเพชร
0: มาหลายปีแล้ว
1: มาหลายปีแล้วนะครับก็คงรักษามาตรฐานไว้ฉะนั้นกิจกรรมมุ่งเนี่ยครับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเฮงก็คือความสำคัญนะครับในการที่หนึ่งเวทีแห่งนี
0: ้
1: นอกจากจะเป็นการรวมพลเน
0: า
1: ะประกาศต่อต้านยาเสพติดแล้วนะครับก็ยังฮื้อละอ่อนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
0: เจ้า
1: อาจจะมีนัมเบอร์วันไอดอลถือว่าคัดระดับจังหวัดเพื่อที่จะไปสู่ระดับภาคระดับประเทศ
0: เจ้า
1: ประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันครับก็เช่นกันเพื่อนห้องว่าเอาเวทีอย่างเนี้ยมาเป็นสนามแรกที่ฮื้อโรงเรียนสารประกอบการชุมชนได้มาแข่งกันก่อน
0: มาลองไฟ
1: ลองไฟแล้วก็คัดเลือกเอาที่ดีที่สุดไปต่อในระดับ
0: ในระดับภาค
1: แล้วก็ไปสู่ระดับประเทศ
0: แล้วก็ไปสู่ระดับประเทศนะเจ้าซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเลยนะเจ้ากับเรื่องของกิจกรรมในด้านของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเรื่องของทูบีนัมเบอร์วันที่ลำพูนเฮานะเจ้า
1: อันนี้ก็เชิญ
0: เด
1: ี๋
0: ยวจ
1: ั
0: ดว
1: ัน
0: ที
1: ่26มิถุนายน
0: ตรงวันเลยนะเจ้า
1: ตรงวันครับ
0: 26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะเจ้าก็ภัยที่พอว่างนอกจากภารกิจอะไรอย่างไรใครไปพอก็เรียนเชิญ
1: เป็นเพราะว่าหนึ่งไปร่วมเพื่อกำลังใจกันละอ่อนเนาะมันจะมีการประกวดทวีตนวันไอดอลมีการประกวดคอฟเวอร์แดนซ์อย่างเงี้ยมันก็การประกวดฟุกซองอย่างเงี้ย
0: เจ้า
1: ไปคือกำลังใจลูกๆได้เน
0: า
1: ะ
0: คือบางทีเนี่ยลูกหลานเฮาอยู่บ้านเนี่ยเฮาบ่ค่อยหันเปิ้นแสดงความสามารถแบบเต็มศักยภาพของเปิ้นตะใดนะเจ้าพี่อาจจะมีอายมีอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เนาะถ้าไปอยู่ในหอประชุมอบจแล้วนะครับมันบรรยากาศพาไปเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคอนฟิดเอนซ์เนี่ยบ่ยอมกันนะครับ
0: แต
1: ่1ดูการแต่งตัวดูความสามารถของละออนละออนละปูนใช่ย่อย
0: ใช่ย่อยเห็นทราบข่าวมาว่าช่วง ผู้สึกจะปีที่แล้วเนาะที่ทูลกระหม่อมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะจ่าองค์ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่เสด็จที่โรงเรียนจักคำเนาะปรากฏว่ามาแล้วแบบโอ้โหชื่นชมระปูนว่าน้องๆเนี่ยแบบเต็มที่กับการแสดงความสามารถ
1: น
0: ่
1: าจะเป็นจังหวัด
0: เดียวแหละ
1: ในประเทศไทยที่องประธานเนาะเสด
0: ็
1: จบ่อยที่สุดนะครับ
0: เจ้า
1: ตั้งแต่วิทยาเทคนิคจากคำส่วนบุญธีรการบ้านห้องเมธาวิยาคมอย่างเงี้ยอันนี้จำได้นะครับว่าทุกกิจกรรมนะคร
0: ับ ได้ยินเขาฟังว่าโอ้ทูลกระหม่อมนี่แบบชื่นชมมากเลยเพราะว่าน้องๆนี่แบบมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเนาะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยคึกคักตลอดทั้งการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันเลย
1: แล้วก็ที่3กีฬาประจอมครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเสด็จบ่อยที่สุดเนาะส่งเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจครับกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดละปูนเฮานะครับ
0: เจ้าเตรียมไปให้กำลังใจวันที่26มิถุนายนนี้นะเจ้าไปต่อกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนรางวัลนะเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเนาะอันนี้เราก็จะได้ยินรางวัลเนี้ยอยู่ทุกๆปีอยู่แล้ว
1: ทุกๆปีทุกๆปีนะครับ
0: ปีนี้ก็เช่นเดียวกันเวทีนี้อบจ.ละปูนเฮาก็เข้าประกวด
1: เข้ารอบ
0: เข้ารอบ
1: คือต้องก่อนอื่นนะครับเมนครับของอบจ.
0: ใจเข้ารอบเลย
1: ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับท้องถิ่นในจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยทั่วประเทศถือว่าท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนส่งประกวดเยอะที่สุด
0: ละปูนเฮาเนี่ยนะ
1: ละปูนเฮา
0: คือทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าประกวดเยอะที่สุด
1: แล้วก็เป็นการประกวดที่มีเงินรางวัล
0: เจ้า
1: ครับที่1 4ล้านนะครับที่2 3ล้านที่3 2ล้านชมเชย3รางวัลรางวัลนั้น1ล้าน
0: 1ล้าน
1: ครับตอนนี้ก็สรุปว่าในประเภทดีเลิศคือสูงสุดแล้วเน
0: า
1: ะก็จะมีเทศบาลตำบลตุ้งหัวจางกับเทศบาลเมืองละปูน
0: อ
1: ันนี้เข้ารอบไปละนะครับรอรอบสุดท้ายในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทโดดเด่นนะครับอปทขนาดใหญ่เนี่ยมีเข้ารอบมา26ตีละปูนอปจละปูนเป็น1ใน26ครับประเภทโดดเด่นของเทศบาลตำบลที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้30แห่งนะครับของจังหวัดละปูนเฮาก็จะมีเทศบาลตำบลบ้านที่เทศบาลตำบลป่าซางเทศบาลตำบลลีเทศบาลวังผางเทศบาลสีเตี้ยแล้วก็เทศบาลตำบลอุโมงนะครับในส่วนของประเภททั่วไปนะครับประเภททั่วไปของเฮามีเข้ารอบทั้งหมด44แห่งนะครับของละปูนเฮามีอยู่ทาศพเศร้าเทศบาลบ้านแป้นเทศบาลม่วงน้อยแล้วก็เทศบาลตำบลวังดินในส่วนของอบต.ก็จะมีน้ำดิบกับเวียงการนะครับเป็น10
0: โอ้
1: ครับ
0: โจทย์ประธานเนี่ย
1: แล้วก็ในช่วงนี้นะครับคณะกรรมการในรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะเริ่มทำการประเมินละนะครับ
0: 12 13 14แห่ง
1: ครับ14แห่ง ก็เท่ากับว่าตอนนี้ ที่มีชื่อ14แห่งเนี่ย มีเงินรางวัลได้มาละประมาณ 400,000 กว่าบาทแน่นอน
0: คือถ้าเข้ารอบปุ๊บเนี่ยก็จะได้ก็ถึงได้เงินรางวัลในเบื้องต้นอยู่แล้ว
1: ในเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าผ่านมารอบนี้จะได้ 200,000 ก็ท้องว่ารอบรางวัลปลอบใจเน
0: า
1: ะตอนนี้เฮาผ่านรอบคัดเลือกของมหาลัยละจากทั่วประเทศเนี่ยเหลือเท่าที่ผมประกาศช
0: ื
1: ่อก็จะได้ 400,000 กว่าบาทท
0: ั้งหมดหรือว่า
1: ทั้งหมดครับทั้งหมดต่อหน่วย
0: อ๋อหน่วยละ 400,000 กว่าบาทแน่นอน
1: 400,000 กว่าบาทแน่นอนแต่ถ้าท่านติด1ใน3กับชมเชยขึ้นเป็นหลักล้านเลยครับขึ้นเป็นหลักล้านเลย
0: เพราะว่าจะมีแต่ละประเภทแต่ละประเภทรางวัลที่1แต่ละประเภทก็เท่ากับ4ล้าน
1: 4ล้าน
0: ของแต่ละประเภทอันนี้เป็นเงินที่ปั้นจะฮื้อเป็นเงินรางวัลหรือว่าเงินงบประมาณฮื้อมาใช้
1: เพื่อที่จะต่อยอดโครงการที่เฮาได้รับรางวัล
0: ที่เฮาเสนอไปอย่างเช่นอบจ.ละปูนปีนี้เสนอเรื่องอย่าง
1: ก็ของอบจ.นะครับปัญหาของจังหวัดละปูนเฮาก็คือในเรื่องของ NCD เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ความดันเบาหวานไขมันอย่างเงี้ยตังอบจ.ก็ได้นำเอาโครงการของทางรบสต.บ้านม้าซึ่งเป็นโมเดลในเรื่องของการจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้กลุ่ม NCD เนี่ยลดลงก็เลยนำเอานวัตกรรมในเรื่องของพอสมควรเงี้ยครับครับมาใช้นะครับก็มีภาคีเครือข่ายนะครับที่จะร่วมกันถึงชุมชนถึงท้องถิ่นนะครับถึงพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเงี้ยเอามาร่วมภาคีเครือข่ายกันก็จะเป็น นวัตกรรมแห่งอันหนึ่งนะครับในการที่จะลดในเรื่องของ NCD ทั้งหลาย
0: ครับจริงๆรางวัลนี้เราจะเคยได้ยินผอ.พิเดชมาเล่าให้ฟังบ่อยๆเนาะคือตลอดทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยอบจ.ละปุน
1: เข้ารอบ
0: เสมอคว้าเงินรางวัลมาได้เสมอสำหรับโครงการในการประกวดเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
1: ครับเริ่มตั้งแต่ปีแล้วได้มาปีแล้วติดรางวัลชมเชยนะครับในเรื่องของ Smart Health
0: ได้1ล้าน
1: ปีแล้วได้ประมาณ1.2 ล้านปีก่อนท่านก็ได้ในเรื่องของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินดีน69เง
0: ี้ย1669
1: ครับก็ติดรางวัลมาตลอดก็ยังอยู่ในประเภทโดดเด่นอยู
0: ่
1: แต่ต้องติด1ใน3นะครับถึงจะขึ้นดีเลิศเหมือนเทศบาลตุ้งหัวจ้างกับเทศบาลเมืองลำพูน
0: ครับเทศบาลตุ้งหัวจ้างกับเทศบาลเมืองลำพูนนี่ก็แชมป์
1: เปิดห้องไว้รักษามาตรฐาน
0: รักษามาตรฐานได้ดีมากนะเจ้าเนาะนี่ก็เป็นแถมหนึ่งรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเปิ้ลจัดขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพก
1: ้
0: าวข้ามขีดความสามารถเดิมที่เคยทำไว้
1: อันที่สองก็คือเป็นการประเมินโดยองค์กรภายนอกเน
0: า
1: ะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท้องถิ่นที่ผมได้ประกาศรายชื่อไปนะครับแล้วก็เตรียมตั๋วนะครับน่าจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปต้นไปทีมประเมินชุดใหญ่จะเริ่มประเมินละครับอันนี้ใช้ระบบซูมอยู
0: ่อ๋อซูมอยู่
1: ใช้ระบบซูม
0: แต่ถ้าผ่านเขารอบเกือบสุดท้ายรอบไฟนอลแต่ก็อาจจะต้องลง
1: รอบนี้ไฟนอลแล้วครับ
0: อ๋อไฟนอลแล้วกันแต่ว่าใช้วิธีการซูม
1: ใช้ซูมนะครับยกเว้นถ้าเราจะอาจจะติด1ใน3เนี้ยทางคณะกรรมการอาจจะขอลงพื้นที
0: ่
1: รอบนึงครับ
0: เจ้าเอาส่งกำลังใจเนาะแล้วเดี๋ยวคงจะได้รายงานข่าวดีคือทราบ
1: ครับผม
0: ต่อไปนะเจ้าแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพนะเจ้าของทางรพสตห้วยไซมากกว่าเจ้าในสังกัดของอบจ.เนาะเป็นได้ครับรางวัล
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลปนหอมว่าคนดีศรีปฐมภูมิแห่งประเทศไทย
0: เนาะก็มีรางวัลอีก
1: ครับก็คือเป็นบุคลากรนะครับก็คือคุณเฉลิมชนสิริวิบูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะครับของรพสต.ห้วยไซอำเภอบันทินะครับที่สามารถที่จะได้รับรางวัลคนดีศรีปฐมภูมิก็คือเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลระบบปฐมภูม
0: ิ
1: ทั่วประเทศได้ดีที่สุดเนาะครับครับนี่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
0: เจ้าเห็นก็เดินหน้าพัฒนากันในทุกด้านนะเจ้าทั้งด้านของบุคลากรทั้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเจ้าของรพสต.นะเจ้าเนาะก็แสดงความยินดีตัวนะเจ้า
1: อันนี้เป็นตัวบุคคลเน
0: า
1: ะแล้วก็แฮมอันนึงนะครับก็คือทางชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะครับ
0: เจ้า
1: ได้คัดเลือกรพสต.ดีเด่นของเขตสุขภาพที่1ก
0: ็
1: คือจังหวัดลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับก็รพสต.ของลำปูนเฮานะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็คือเทศรบสตบ้านหมา
0: ดู
1: ครับ
0: ที่เอาผลงานไปประกวดรางวัลเลิศราชการพอสมควร
1: พอสมควรอันนี้บ้านหมาก็ได้ที่1นะครับรบสตบ้านโป่งป่าอ้อลำปางได้ที่2รบสตผาบ่องแม่ฮ่องสอนได้ที่3นะครับแล้วก็รบสตบ้านป่าไม้ห้วยบงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่อ่อนได้ที่4เนี่ยครับ
0: สุดยอด
1: อันนี้เป็นในนามขององค์กร นะครับองค์กร
0: เจ้าก็ถือว่าพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเนาะจะหันภาพว่าการยกระดับศักยภาพของรพสต.แต่ละที่เนี่ยคือเพิ่มป้อนท้องภาษาอย่างว่าอัพเลเวลขึ้นขนาด
1: นั้นคืออย่างไรมาตรฐานอัพเลเวลนะครับจะต้องบัตรกว่าที่ทางสาธารณสุขจังหวัดหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขกำหนดขั้นพื้นฐานไว
0: ้
1: นะครับแต่เราก็จะพยายามจะส่งเสริมให้มันดีขึ้นนะอย่างตอนนี้มีแพทย์แผนไทยทุกวันศุกร์
0: วันพุธมีอยู่นะ
1: เรือแฮม2ซุก
0: แฮม2ซุก
1: แฮม2ซุกนะครับ
0: 6โมงไม่แรง
1: ครับ6โมงไม่แรงจนถึงประมาณ3ทุ่มโดยประมาณ
0: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะเจ้าเชิงสะพานท่าขามเนาะติเปิ้ลจัดถนนคนเดินกันนะทุกศุกร์อ่ะ แมลงเมื่อค่ำประมาณ6โมงถึง2ทุ่มเนี่ยเปิ้นจะมีแผนกแพทย์แผนไทย
1: ครับของรบสต.ตอนนี้ของเฮามีรบสต.สังกัดรบจ71แห่ง
0: เจ้าม
1: ีแพทย์แผนไทยที่พร้อมบริการอยู่54แห่ง
0: เจ้า
1: ครับ
0: เปิ้นให้บริการตรวจเนาะ
1: ตรวจแล้วก็ลองนวดประมาณแบบเกิน15นาที
0: ก็ไปลองใช้บริการได้เนาะไปตรวจรักษาได้
1: เนาะ
0: ฟรีทุกสิทธิ์นะจ๊ะ
1: ฟรีทุกสิทธิ
0: ์แล้วก
1: ็ถ้าท่านติดใจนะครับในการบริการนะครับหรือนวดแล้วมันผ่อนคลายอย่างเงี้ยก็ไปติดต่อรบสต.ใกล้บ้านท่านได้เลย
0: เจ้าเนาะก็ไปตรวจรักษาได้ทุกสิทธิ์นะจ๊ะย้ำว่าทุกสิทธิ์ท่านจะเป็นประกันสังคมบัตรทองเป็นเบิกตรงกาเป็นอะไรยังก็แล้วแต่ท่านเลยเนี่ยท่านไปใช้บริการได้ฟรีเลยเดือ นสองสุก
1: เดือนสองสุก
0: สุกนี้กับสุกหน้าหกโมงถึงสองทุ่มนะจ๊ะเส้นยืด
1: เส้นยืด
0: ตึง
1: วันที่เปิดวันแรกนะครับผมก็ไปลองดู
0: ไปได้ของเจ้า
1: ก็ถือว่าน่าจะมีพังผืดตรงไหล่นิดนึงนะครับน้องแพทย์แผนไทยใช้เวลาประมาณ15นาที
0: ดึง
1: นวดนะครับใช้นวดบอกว่าโอเคเลยก็เบาลงนะครับดีขึ้นเน
0: า
1: ะแล้วก็คงจะหาโอกาสนะครับในการที่จะไปนวดต่อที่รบสต.
0: เห็นขอเปิ้นแบบว่าเอาบริการมาลองคือก่อนเนาะถ้าใครติดใจก็ไปใช้บริการได้
1: ทั้งนวดทั้งประคบ
0: ทั้งนวดทั้งประคบ
1: คือ
0: แล้วแต่คนน่ะว
1: ่
0: าไปรักษาด้วยโรคอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะก็ลองไปใช้บริการกันดูนะเจ้าคือคนสมัยนี้ออฟฟิศซินโดรมเน
1: า
0: ะทำงานแบบนั่งแล้วซอนเซียกับตั้งหลัง
1: บางทีอย่างน้อยก็นั่งเป็นครึ่งวันเนาะแล้วก็ต้องใช้คอมใช้หัวยกหัวไหล

0: มีรบสตในสังกัดเนาะ
1: เจ้า
0: ในอนาคตนั้นนะครับเขาอาจจะมีทุนส่งนักเรียนในสังกัดเขาเนี่ยอาจจะไปเรียนวิชาพยาบาลวิชาชีพนะจากมหาลัยต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นก็จะต้องปิกมาทำงานในรบสต
1: เจ้า
0: ครับ
1: เนาะก็พยายามที่จะหาแนวทางในการสนับสนุนภาคของการศึกษาซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูงอยู่แล้วนะเจ้ามาดูเรื่องของกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
0: ครับ
1: จ้าวันต้นไม้ประจำปีของชาติก็จื้อเปิ้ลแน่นอนอยู่แล้วเห็นวันก่อนเปิ้ลจัดงานวันวิสาขบูชาที่วัดพระธาตุเปิ้ลเอาต้นไม้ไปเวียนเทียนแตง
0: อ๋อครับ อันนี้ก็ตามอบจก็ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับเฮาก็จัดกันเองแต่ที่สำนักงานอบจนะครับวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับซึ่งตรงกับวันที่29พฤษภาคม2569นะครับทางท่านนายกเฮงก็ได้มอบเพื่อกับท่านรองนะครับท่านรองสุธีรพันธ์สุขวุฒิชัยนะครับเป็นประธานและก็นำหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องข้าราชการอบจเฮาปลูกต้นทองอุไร
1: ดอกเหลืองงามนะ
0: ในบริเวณรอบสระน้ำของอบจนะครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งก็เหมาะสมในช่วงของฝนที่ลงมาจะยานเนาะใครที่อย่าลงกล้าอะไรอย่างช่วงนี้กับเหมาะกับปอเลยนะเจ้าปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยช่วยในเรื่องของการเพิ่มก๊าซออกซิเจนเนาะคือกับโลกเขาได้เป็นอย่างดีเลย
0: แล้วก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานไปในตัวเลยนะครับวันนั้นทุกภาคส่วนนะครับทั้ง8
1: เพิ่มพื้นที่สีเขียว
0: ก็มาร่วมกัน
1: เจ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะเจ้าประธานเฟมพัติพงขัดลินะเจ้า
0: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูงครับ
1: มันบอกว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผอ.พิเดชและก็ดีเจออยนะเจ้า
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับ
1: แฟนคลับ
0: ท่านประธานก็เปิ้ลพ้องว่าจะติดตามนะครับนอกจากจะติดตามภารกิจงานของท่านนะครับที่ท่านรับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นเขตตำบลหนองจังคืนกับตำบลอุโมงค์นะครับท่านก็ยังรับฟังรายการ
1: ไฟกิ่งนี่สุดสายแล้วนอประธาน
0: ก็ยังเหลือช่วงสุดท้ายนั่นนะครับแหมประมาณ200เมตร
1: แหมน้อยหนึ่ง
0: แหมน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางท่านนายกเฮงก็คงจะอนุมัติงบนะครับในการที่จะให้มันเต็มพื้นที่
1: เจ้าก็นายกเฮงมาอาทิตย์แล้วนายกเฮงบอกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตังสจหมุนกันมาออกอากาศพ่องนะเจ้าเดี๋ยวเริ่มต้นที่ประธานเฟรมก่อนเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เจ้ามีผอ.ไก
0: ่
1: นะเจ้าสวัสดีเจ้าน้องออยผอ.พี่เดชเนาะฟังม่วนได้สาระชัดเจนที่อบจ.ลำปูงทุกห้องทุกชั้นเลยค่ะทั้ง3ชั้นเลยว่า
0: ใช่ครับอันนี้เปิดเสียงตามสายในอบจ.เลยครับ
1: ขอบคุณจัดนักนะเจ้าเจ้าเนาะก็ติดตามกันได้นะช่องทางของรายการอบจ.ลำปูงพบประชาชนทั้งสื่อวิทยุและก็สื่อออนไลน์นะเจ้า FM 95พร้อมกันกับเครือข่ายสถานีวิทยุในพื้นที่ที่เปิ้นรับสัญญาณ
0: โดยเฉพาะยิ่งพี่น้องตังหลีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตังหลีนะเจ้ารับสัญญาณออกอากาศรายการด้วยกันนะเจ้าก็จัดรายการที่ห้องทรงสวทเนี่ยแต่ว่าอุ้ยกระจายเสียงได้ครอบคลุมแต่เจ้าทั้งพื้นที่จังหวัดลำปูงแล้วก็ในส่วนของสื่อออนไลน์ก็ออกอากาศอยู่ที่ไหนก็ฟังก็ชมได้หมดเลย
0: แล้วก็ฝากพี่น้องตังลีนะครับที่เชื่อมสัญญาณไปเนาะหากจะมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำนะครับหรือว่าจะเป็นข้อร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเน
1: า
0: ะการบริการพี่น้องระบบสตอเงี้ยก็แนะนำมาได้นะครับถ้าผ่านช่องทางรายการไลฟ์สดวันนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งหนังสือนะครับมาที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูงเอาได้นะครับเฮายินดีนะครับที่จะรับฟังนะครับ
1: เจ้าหรือจะส่งข้อความเข้าไปในเพจของอบจ.ลำปูงก็ได้นะเจ้า
0: หรือว่าเบอร์ตรงท่านนายกเฮงก็ได้นะครับ
1: หรือเฟซบุ๊กส่วนตัวนายกเฮงก็ได้นะเจ้าเปิ้นสโลแกนเปิ้นชัดเจนอยู่แล้ววีระเดชไม่ปฏิเสธใครนะ
0: ก็ช่วงนี้ก่อนในเรื่องของแมคโครเนาะรถที่เขาจะเอาไปขุดหลอกกำจัดวัชพืชนะครับก็เร่งที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติการ
1: เ จ้า
0: ในช่วงที่ฝนมันยังมาบ่เต็มตีเตื้ออ
1: ู้ถึงพี่น้องทางนี้ผอ.พิเดชขบวนธรรมญาติปราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าปีนี้เราเริ่มต้นที่อำเภอลีกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะเจ้ารู้สึกวันนี้จะออกจากอำเภอลีเข้าบ้านโฮ

0: แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็ขบวนจะเคลื่อนจากวัดบ้านปานนะครับใช่ไหมครับ7 โมง
0: เช้าวันนี้
1: 7โมงเช้าครับวันนี้ก็จะเคลื่อนเพื่อที่จะเข้าสู่ที่วัดห้วยละของตำบลป่าพูอำเภอบ้านฮ้องผมเห็นในโซเชียลนะครับที่พี่น้องตังหลีได้ถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเขาเนาะแล้วก็ลงพื้นที่ต่ำๆโอ้พื้นที่มุมสูงงามๆครับเนี่ยครับ
0: อันนี้คือเส้นจากเริ่มต้นจากวัดห้วยตมเนาะที่ออกมาที่วัดพระพุทธบาทผาหนามเส้นจากห้วยตมออกมามันจะมีเส้นตรงแล้วก็เป็นเนินเป็นอะไรอย่างไรเนาะขบวนป้อนโอ้โหสวยสดงดงามเลย
1: ก็คือศรัทธาพุทธห้องเปาะกันเน
0: า
1: ะอาจจะเริ่มจากลีมานะครับแล้วก็ทุกท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอปทคณะสงฆ์ร่วมกันนะครับดูความยิ่งใหญ่นะครับ
0: เจ้า
1: ในการที่เราจะยกครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก
0: เจ้าพอพี่เดชยังมาถึงเตื้อวันที่1เนี่ยขบวนอยู่ที่พระบาทห้วยตมวันที่2เนี่ยขบวนมาถึงผาหนามวันที่3ตะวันนี่มาถึงแม่ตื่นแต่วันนี้ขบวนจะถึงบ้านปาง
1: อ๋อโอเคว
0: ันนี้ขบวนจะถึงบ้านปางก็คือออกจากแม่ตื่นมาที่บ้านปางเจ้า
1: ก่อนระยะทางก็ไกลพอสมควร
0: เจ้า
1: ด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องนะครับเห็นมีตึงน้ำดื่มมีตึงอาหารเนาะที่ตลอดเส้นทางนะ
0: เจ้า
1: พี่น้องในเส้นทางนะก็จะนำมามอบให้กับพี่น้องที่ร่วมเดินขบวนนะครับ
0: เจ้านี่ถือว่าอยู่ที่อำเภอลีเนี่ยหมื่นที่สุดเลยเริ่มตั้งครัวตาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยครัวตาลเนี่ยเริ่มที่รู้สึกจะเป็นผาแหนมเพน
1: ครับ
0: เส้น106เพละพี่น้องตังห้วยต้มบอกโอ้ขอเข้ามาจากไหนเพคอนเตอร์
1: ไปหาลูกห้วยต้มวันนี้ไม่ไหวแล้วกว่าจะออกปากตังได้เนี่ย
0: ขอเข้ามาเริ่มที่ห้วยต้มก่อนเตอร์ตอนหลังมาเลยเริ่มที่ห้วยต้มนะจ๋ารู้สึกจะได้2ปีแล้วเนาะเริ่มที่พระบาทห้วยต้มนะจ๋าแล้วก็ตั้งขบวนครัวตาลกันนะจ๋าก็วันนี้เจินจวนนะเจ้าพี่น้องทางนี้ที่อยู่ตามเส้นทางเนาะเจ้าใกล้ที่ไหนก็ไปที่ฮั่นไปร่วมกันจากแม่ตื่นเข้าที่วัดบ้านปาง
1: ก็ถึงบ้านปางนะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนถิ่นกำเนิดเนาะของครูบาเจ้าศรีวิชัยเลยนะครับที่วัดบ้านปางก็คิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็คงจะไปร่วมกันนะครับไปร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่เน
0: า
1: ะแล้วก็ในภาคเย็นนั้นก็จะมีการสวดปารมี30ตัดนะครับซึ่งเป็นคาถาของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะ
0: เจ้าเนาะธรรมยาตราเตศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้ากิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญแห่งกิจกรรมหนึ่งที่เราจะได้น้อมนำส่งครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าเพราะว่าจะถูกบันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ตั้งองค์การยูเนสโกเปิ้ลได้ดูว่าโหเนี่ยคือพลัง
1: ของพี่น้องลำพูนเนาะ
0: ของคนที่ศรัทธาในครูบาศรีวิชัย
1: เนี่ยครับภาพมุมสูงนะผมบอกมัน
0: ดูแล้วขนลุกเนาะ
1: มันเยอะจริงๆนะครับ
0: เจ้าเยอะจริงๆเลยนะเจ้าสุดยอดศรัทธามหาชนนะเจ้าก็ร่วมด้วยช่วยกันบางท่านเนี่ยเดินจากพระบาทห้วยต้มเนี่ยมาถึงวัด
1: พระธาตุเนี่ยผมกำลังจะมองว่าอย่างน้อยต้องขอชื่นชมนะครับและยกในพลังความศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับพี่น้องชาติพันธ
0: ุ์
1: นะครับ
0: อ
1: ันนี้หามเสลียงมาตั้งแต่
0: ว
1: ั
0: ดห้วยต
1: ้
0: ม
1: กว่าจะมาถึงวัดพระธาตุน่าจะเป็นระยะทางประมาณน่าจะ100กว่าโลอ่ะ
0: เจ้า
1: เนาะครับ
0: แล้วคนนักขึ้นกุปีเลยนะจ๊ะปีนี้นี่ดูจากภาพนี้โอ้โห คนนี่เทียบมาได้กับปีที่ผ่านมาเลยนะเจ้าก็ขบวนของครูบาศรีวิชัยจะเคลื่อนผ่านนะเจ้าในทุกพื้นที่ตามเส้นทางที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไปเนาะยังวันพุกเนี่ยจะจากวัดบ้านปางมาที
1: ่ห้วยละเนาะ
0: ห้วยละบ้านฮ้อง
1: วัดห้วยละตำบลป่าพูนะครับก็จะอยู่ที่ห้วยละบ้านฮ้องก็อยู่ที่วัดห้วยละวัดบ้านฮ้องหลวงนะครับหลังจากนั้นก็จะ
0: ถึงบ้านฮ้องหลวงวันที่6มิถุนายน
1: ครับแล้วก็จะปรับเส้นทางไปตามอำเภอเวียงหนองร่องพ่องนะครับที่วัดเวียงหนองวัดบ้านเวียงหนองร่องวันที่7วันที่8จากหนองร่องก็จะมาวัดพระบาทตากผ้าน
0: ะครับก็จะออกตั้งน้ำดิบอ่ะ
1: ครับ
0: ตั้งน้ำดิบตั้งอย่างออกมาตั้งเข้าวัดพระบาทตากผ้า
1: ครับแล้วก็พาอำเภอป่าซางมาพักอยู่ที่วัดรมยามณีเน
0: า
1: ะ
0: รมณียาราม
1: รมณียารามนะครับวัดกุลมรรค ที่ตำบลต้นธง
0: วันที่9นี่มาถึง
1: ว
0: ัน
1: ที่9วันที่10ก็จะไปที่วัดจามตีวี
0: เจ้า
1: ครับ
0: ขอฝนตกแน่นอน11มิถุนาชื่อครูบาเปิ้นว่านายฟ้าห้อง
1: ถ้าบ่ตกนี่บ่ใจครูบาครับ
0: บ่ตกนี่บ่ใจครูบาฝนตกแน่นอนนะเจ้าบางท่านก็เตรียมชุดกันฝนไว้เดินเตรียมจ้องเตรียมอะไรอย่างไว้เรียบร้อยกันละนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแห่มหนึ่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่เลยนะเจ้าส่วนวันที่11มิถุนายนเนี่ยเจ้าจะไม่ได้มีเฉพาะแค่ขบวนธรรมยาตราที่มาจากอำเภอลีตะอันนะเจ้าแต่จะมีขบวนธรรมยาตราที่มาจากทุกทั่วหัววัดทั้ง8อำเภอ
1: คือเดินจากวัดจามปฏิวี
0: จากวัดจามปฏิวีนะเจ้าเขาก็จะหันขบวนของครูบาศรีวิชัยที่
1: ย
0: ิ่
1: งใหญ
0: ่แล้วยาวที่สุดในโลกอ
1: ันนี้ขบวนเคลื่อนตอนบ่ายใช่ไหมครับ
0: วันที่หนึ่งจากวันที่11มิถุนายนจะเป็นช่วงบ่าย
1: ช่วงบ่าย
0: ช่วงเช้าก็จะมีพิธีทำบุญนะเจ้าอุทิศถวายแด่ครูบาศรีวิชัยมีพิธีส่งน้ำกูครูบาศรีวิชัยที่
1: ว
0: ั
1: ดจามปฏ
0: ิ
1: ว
0: ีจะมีการแสดงซ
1: ้อแล้วก็ในส่วนของอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเน
0: า
1: ะที่ว่าโดยตินะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนร่วมกับเทศบาลตำบลป่าซากเทศบาลตำบลสี่บัวบานเทศบาลตำบลบ้านกลางนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนทั้ง3ตำบลอันนี้เราก็จะเคลื่อนขบวนประมาณ4โมงเหมือนกัน
0: 4โมงมะแ
1: หลง4โมงมะแหลงนะครับในการที่จะอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขมอนะครับเพื่อที่จะไปส่งองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็จะมีการสวดปารมี30ตัดเงี้ยครับมีการเจริญพุทธมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางอบจนั้นเฮาทำทุกปีนะครับร่วมกับพี่น้องคณะสงฆ์พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของทั้ง3ตำบล
0: เจ้าเปิ้นว่าเฮ็ดใดต้องประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่กันเป็นบุคคลสำคัญของโลก
1: ครับ
0: จริงๆที่เฮาเสนอไปเนี่ยเป็นสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเปิ้นฮ้องว่าผู้นำด้านจิตวิญญาณ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าจะผู้นำด้านจิตวิญญาณเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวม
1: ศูนย์รวม
0: เนาะของประชาชนพุทธศาสนิกชนในการร่วมสืบสารนะเจ้าเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1: แล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์
0: ทำน
1: ุ
0: บำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆนะเจ้าตามแนวอย่างก็วิถีครูบา
1: ครับ
0: วิถีครูบางานหน้าหมู่นะเจ้าแป่งหนตางขึ้นดอยสุเทพอย่างสมัยก่อนนี้ยังได้แป่งยังอันได้
1: ไม่โคก็มีเน
0: า
1: ะ
0: เครื่องจักร
1: ครับเครื่องจักรก็มีโดยอาศัยพลังของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ใจจอบใจเสียมครับ
0: พอเ
1: ตอร์ครับโดยความพลังศรัทธาแต่ครับ
0: เจ้าเนาะถือว่าเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณนะเจ้าในการที่จะหลอมรวมเรื่องของหลักธรรมคำสอนเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่างๆนะเจ้าก็เปิ้นจะประกาศยกย่องให้กับบุคคลที่มีความสำคัญของโลกเนี่ยขององค์การยูเนสโกเนี่ยนะเจ้าเพื่อจะประกาศบอกใช่ว่าประกาศได้กี่ปีนะ
1: ก็
0: จะแล้วแต่วาระเนาะ100ปี150
1: ปี
0: 200ปีเนี่ยนะเจ้าถ้าเฮาปน150ปีนี้ไปนะ
1: ต้องไปรอผมกำ200ปีเหรอ
0: เจนเราบทันแล้วพอพี่เนี่ยเจ้าเนาะต้องช่วยกันเอาเหี่ยมเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าท่านก็บอกว่าโอ้ขอช่วยกันเอาเหี่ยเจนเฮาเนี่ยนะเจ้าปนวาระครบรอบ150ปีไปนี่เฮาก็ฮู้ว่ามีไผมาทำได้ยังโมเฮาช่วยกันก็อย่างนั้น
1: 50ปีไปตั้งแน่นะบ่เหลือแล้วกระดูกกระ
0: บ
1: อ
0: กเฮาก็บ่อยู่ละอีนะ
1: อันนี้นี่นอกจากแต่ว่าละปูนเฮาจะขับเคลื่อนนะครับพี่น้องจังเชียงใหม่นะครับเพิ่นก็ร่วมนะครับร่วมแรงร่วมใจก
0: ัน
1: ในการที่จะยกครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกปี
0: 2571
1: 71ครับ71ครับ
0: ปีนี้148ปี69ปี50ปี10069แล้วก็ปี70นี่อย่าตก149
1: อืมครับ
0: ส่วนปี2571เนี่ยอย่าพอดีเลย150
1: 150
0: อย่างที่บอกไปเดี๋ยวนี้เพิ่นส่งเอกสารคือองค์การยูเนสโกตรวจละของประเทศไทยนี้ตรวจละแล้วก็เดี๋ยวภายในสิ้นปีเนี้ยก็จะส่งเอกสารที่เป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะเจ้าส่งไปเฮ้อก
1: ับต้องแปลไทยเป็นอังกฤษทำรอบนึง
0: ก็ต้องมีประเดี๋ยวนี้แปลแล้วก็บอกว่าการส่งเอกสารเนี่ยก็จะต้องเอาคือเป็นในลักษณะของภาษาอังกฤษที
1: ่
0: เป็นคำศัพท์ทางวิชาการทางอย่างเงี้ยนะยังฝรั่งเนี่ยเปิ้นบอกยังอาจารย์บารเมศก็ฝากมาว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยฝรั่งหูจัก
1: มาหูจัก
0: ต้องเป็นครูบาศรีวิชัยกับศรี ีวิชัยไปเลยเนาะบางทีไอ้อย่างก็เฮายกย่องเพิ่นฮือใส่เจ้าฮือเพิ่นแต่ฝรั่งเนี่ยฮู้จักเนาะ
1: ต้องเป็นชื่อเฉพาะชื่อที่มันตรงตัวเนาะ
0: เป็นชื่อที่ตรงตัวเนาะเจ้าก็เอกสารชุดเนี้ยนะเจ้าจะส่งไปที่กรุงปารีสแล้วก็จะไปอ่านไปพิจารณากันที่กรุงปารีสเนี่ยในปีหน้า
1: ครับ
0: จากนั้นเมื่อโอเคคณะกรรมการยูเนสโกเห็นชอบนะเจ้าก็จะเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เลยในปี2570
1: เพิ่นบอกว่าในการจะยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเน
0: า
1: ะมันจะต้องทั้งอาเซียนนะเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งอาเซียนทั้งต่างประเทศตัว
1: ต่างประเทศตัว
0: อย่างน้อย2ประเทศนะ
1: จะเห็นได้ว่าต่างคณะสงฆ์นะครับต่างประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเนี่ยเฮาไปลาวพ่องไปพม่าพ่องเนาะเพื่อที่จะไปติดตามนะครับว่าภารกิจที่คูบายังมีชีวิตอยู่นะไปทำอย่างพ่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยครับ
0: เนาะก็เฮาเป็นความภาคภูมิใจของเฮานะเจ้าคูบาศรีวิชัยเป็นคนลำปูน
1: ครับเป็นคนเมืองลี้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นคนเมืองลี้เป็นคนลำปูนเพราะฉะนั้นพี่น้องลำปูนเนี่ยต้องมาช่วยกันเป็นเกาเป็นประธานในการร่วมขับเคลื่อนให้คูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกได้ใกล้ที่ไหนเจินที่ฮันนะเจ้า11วันแห่งศรัทธา 1-11 มิถุนายนนี้นะเจ้ากับงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะเจ้าเนาะมีผลการแข่งขันฟุตบอลแจ้งหน่อยนะเจ้าขอพี่เนี่ยได้พ่อเจ้าผลการแข่งขันฟุตบอลประชาชน
1: ประชาชนอบจนะครับครั้งที่2ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปูนเฮานะครับหลังจากที่ตั้งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเปิ้นได้จัดบอลมวลชนเข้านะครับและเฮาก็นำเอาแชมป์ของแต่ละอำเภอนะครับแชมป์ก็รองแชมป์ของแต่ละอำเภอมาเตะในระดับจังหวัดก็ตัดสินไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็สรุปได้ว่าแชมป์ปีนี้อยู่ที่อำเภอป่าซางนะครับก็คือโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษานะครับหรือว่าธรรมสาธิตยูไนเต็ด
0: นั่นแหละ
1: อันนี้ก็สามารถที่จะเอาชนะทีมฤทธิ์เลิศการโยธานะครับตัวแทนจากอำเภอลีนะครับบรรยากาศวันนั้นโอลุ้นนะครับเพราะว่าในครึ่งแรกนั้นฤทธิ์เลือดการโยธาตัวแทนจากอำเภอลีเนี่ยนำอยู่2ประตูต่อ0
0: เจ้า
1: ครับครึ่งเวลาหลัง5นาทีแรกยิงตีตื้นขึ้นมาเป็น2ต่อ1หลังจากนั้นก็เสมออยู่ที่2ต่อ2ต้องหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษ
0: ครับ
1: จุดโทษ
0: ถ้าจะม่วน
1: ค
0: ่ะ
1: จุดโทษ
0: เจ้า
1: สรุปแล้วก็คือธรรมสาธิตศึกษานะครับข้ามากับตุ๊เจ้า
0: ข้ามากับตุ๊เจ้า
1: ข้ามากับตุ
0: ๊ขังกว่า
1: ขังกว่าครับชนะจุดโทษไป3ต่อ1
0: โอ้โห
1: คือเท่ากับว่าลิเลิศการโยธายิง3คนยิง4คนเข้าคนเดียวครับ
0: ก
1: า
0: โอ้
1: อันนี้ก็
0: ม่วนขนาด
1: ม่วนครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ปีนี้นะครับก็คือธรรมสาธิตนะครับได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็ฤทธิ์เลือดการโยธาก็ได้ที่2ไปนะครับที่3ก็จะเป็นชมรมฟุตบอลอุโมงค์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเต็ง1เลยนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับแต่ในรอบรองหาชัพพูชนะด้วยยิงจุดโทษเหมือนกันพอดีไปแพ้ลิเลิศการโยธาครับแพ้จุดโทษเนาะแล้วก็ที่4ก็เป็นเทศบาลตำบลทากาศนะครับอันนี้4ทีมสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาคีเครือข่ายนักฟุตบอลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจ
0: ธรรมสาธิตยูไนเต็ด
1: ครับ
0: คุณคือแชมป์ในปีนี
1: ้คุณคือแชมป์ในปีนี้ปีที่แล้วปีครั้งที่1แชมป์อยู่ที่อบต.ตะเคียนป
0: งโอ้โหปีนี้รักษาแชมป์ไม่ได้นะ
1: รักษาแชมป์ไม่ได้ตกรอบแรกไป
0: เอาใหม่เนาะปีหน้าเอาใหม่เดี๋ยวมีจ่าแถม
1: มีครับมีครับเขาจะส่งเสริมทุกปี
0: เจ้า
1: เพราะว่ากีฬาเยาวชนเขาส่งเสริมกีฬานักเรียนเน
0: า
1: ะประชาชนก็คือฟุตบอลมวลชน
0: เนาะเดี๋ยวมีรายการการแข่งขันก็จะมาแจ้งคือได้ฟังกันต่อไปเวลาเสี้ยงไงแล้วบอกพี่เดชเจ้ามาเจอกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี8โมงเช้านะเจ้าแล้วก็รับชมรับฟังรายการย้อนหลังได้ผ่านทางสื่อออนไลน์ของสวทลำปูนเนาะเจ้าเนาะวันนี้พอพี่เดชจันทร์สิรินะเจ้าผู้อำนวยการของยุทธศาสตร์และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนดีเจออยแล้วก็ทีมงานลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงแต่อีแล้วนะเจ้าวันเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะวันพุธอย่าลืมไปนวดไปหาหมอเด้อ 6:00 น.แมลงที่ศูนย์
1: บริการนักท่องเที่ยวครับแพทย์แผนไทยคร
0: ับขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
8: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วม ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแพร่และน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 37.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.3 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 1.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 14.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 408.1 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 38.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.5 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดและปริมาณน้ำฝนบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 12.3 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 20.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮงอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26.5 องศาเซลเซียสที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสที่อบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านที่อุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 33.0 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 10.0 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.7 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 48.5 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:58 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบัลลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันพฤหัสแบบนี้นะครับมาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นนะครับอธิวัตรกันทับปิงคนเดิมเลยนะครับกับรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับ9โมงตรงนะครับผมเรามาอยู่ด้วยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับผมเพลงที่จบไปนะครับให้ตายไปกับใจนะในเวอร์ชันของน้ององุ่นนะฮะน้ององุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆเลยเนาะหากใครชอบน้ององุ่นก็หาติดตามไม่ได้นะครับผมในออนไลน์ต่างๆนะครับผมให้ตายไปกับใจฝนจะตกฟ้ายังทรงข่าวนะอยากเปิดเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้น่าจะหลายๆที่เนาะน่าจะเกิดฝนตกหนักนะครับผมมีลมด้วยนะได้ยินว่ามีลมด้วยนะครับผมหากใครอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนตกมากขึ้นนะครับผมทางอุตุนิยมวิทยาบอกไว้นะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เลยวันนี้ก็คาดว่าอาจจะตกเนาะส่วนใหญ่แล้วฝนก็จะมาในช่วงของช่วงเย็นๆนะฮะบ่ายๆเย็นๆนะเริ่มตั้งเคล้าเนาะเนื่องจากว่ามันมีการสะสมของความร้อนความชื้นต่างๆนะครับที่มาปะทะกันเนาะปกติแล้วตอนเช้าๆแดดออกมานะบ่ายๆโอ้โหร้อนจัดๆเลยนะครับผมสิ่งที่ตามมาก็คือมันสะสมเนาะไอมันสะสมอยู่ตามพื้นต่างๆและไอเหล่านั้นแหละครับผมมันจะยกตัวขึ้นเนาะเหมือนคลายความร้อนในช่วงของบ่ายๆเย็นๆนะครับผมทำให้อุณหภูมินะครับเย็นนะลมเย็นกับลมร้อนมันมาปะทะกันก็ทำให้ก่อเมฆฝนขึ้นมาได้ทำให้เย็นๆนะหลายๆคนสงสัยว่าทำไมเกิดฝนตอนเย็นตลอดเลยนั้นด้วยสาเหตุนี้ล่ะครับผมนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยหากใครจะเดินทางไปที่ไหนนะครับดูฝนฟ้ากันสักหน่อยเผื่อว่าเมื่อวานนี้ได้ยินดีเจออยบอกว่าขับรถอยู่นะฝนโอ้โหตกหนักมากนะครับผมการขับรถขับราก็จะลำบากหน่อยหากมันไม่ไหวจริงๆก็จอดพักนะครับผมจอดพักริมทางแต่ว่าริมทางถ้ามันเป็นไหลทางนี่อาจจะต้องอันตรายหน่อยนะหาที่จอดแบบเขาเรียกว่าปั๊มน้ำมันเนาะหรือจุดพักรถนะครับผมที่เขาสร้างไว้ริมถนนนะครับจะได้ปลอดภัยกันนะรวมไปถึงสุขภาพนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยวันนี้หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเสียงแปลกๆนะวันนี้เสียงแปลกๆเนื่องจากว่าเริ่มแล้วครับเริ่มจากภูมิแพ้ก่อนแล้วตอนนี้ก็แบบตากฝนมานิดนึงนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอ้ยฝนไม่ตกแน่เลยนะครับสักพักนึงโอ้โหลงมาเลยนะครับผมก็เปียกบอนกันสักหน่อยนึงแล้วก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะช่วงนี้ใครที่ออกไปแล้วเจอฝนนะกลับมาก็อยากจะให้ทำหัวให้แห้งนะเช็ดตัวเช็ดหัวให้แห้งแล้วก็อาบน้ำเลยก็ได้นะครับผมจะได้เป่าผมให้แห้งแล้วก็เตรียมตัวนอนกันเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วมันเกิดช่วงเย็นๆนะครับยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหากใครมีโรคประจำตัวเนาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กคนชราในผู้สูงอายุต่างๆรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวแบบน้องอันนี้นะครับอยากจะต้องแบบให้แบบว่าร่างกายแบบแข็งแรงดีนะร่างกายอบอุ่นเวลามันหนาวเวลาร้อนๆก็หาเสื้อผ้าโปร่งๆมาใส่กันนะเนื่องจากว่าเราค่อนข้างจะมีปฏิกิริยากับอากาศแปรปรวนค่อนข้างแบบเร็วกว่าคนอื่นเนาะยังไงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพวันนี้นะครับผมมาแถลงไขกันอีกสักหน่อยในเรื่องของบัตรประชารัฐเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมยังไงแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ยืนยันตัวตนนะครับผมในส่วนของคนที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับผมแต่รายละเอียดอื่นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะว่าเอ๊ะแล้วคนใหม่นะครับผมที่รอลงทะเบียนลงเมื่อไหร่นะแล้วตอนนี้4ถึง21เนี่ยจะต้องกดไปลงไหมเพราะว่าหลายๆคนน่าจะกดเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วอาจจะเจอว่าคุณนะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันตัวตนเนาะยังไงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับบ้านไม่รู้รอยวันนี้เอาในเรื่องของบัตรประชารัฐมาฝากกันนะครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

รอรักใต้ต้นกระโดนนะครับผมในเวอร์ชันของพี่ไม้พี่รมพรนะต้นฉบับนะครับผมและอีกเพลงหนึ่งนะครับฝนซาฟ้าใสในช่วงนี้จัดรายการแบบว่ามีเพลงฝนค่อนข้างเยอะเลยนะเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับผมเมื่อวานแล้วยังไงวันนี้ก็เย็นชุ่มฉ่ำในตอนเช้าเนาะแต่ว่าแดดออกมายังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหากอาการแบบว่าเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนนะหนึ่งวันมี3ฤดูเนาะเมื่อคืนก็รู้สึกเย็นๆนะครับผมรู้สึกเย็นๆเหมือนกันเลยเมื่อคืนนะครับยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพเหมือนที่น้องแอนบอกไว้ด้วยนะครับผมเหมือนที่ฝากกันไว้ต้นชั่วโมงนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักหน่อยนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเอ๊ะงงว่าเอ๊แล้วคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะลงตอนไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมแน่นอนเลยว่าเหมือนที่เป็นตามข่าวเนาะทางรองนายกนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเขามีปรับเกณฑ์ใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าเอ๊คนที่ได้อยู่นั่นแหละยากจนจริงไหมนะครับต้องการความช่วยเหลือจริงไหมหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีท่านไหนบ้างที่มีการสำรวจแล้วตกหล่นนะครับแล้วต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้เลยมีการปรับเกณฑ์ใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับยุคปัจจุบันนี้เนื่องจากว่า13ล้านสิทธิ์ที่ได้มาก็ได้รับมาหลายๆปีด้วยกันแล้วบางทีนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับหรืออาจจะมีบางส่วนนะครับที่สมควรที่จะได้รับเงินเหล่านี้ในการที่จะไปช่วยลดภาระค่าครองชีพนะครับผมเลยมีการหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับคุณสมบัตินะครับต้องบอกว่าคุณสมบัติใหม่นี้มีหลายข้อเลยทีเดียวนะครับลองมาฟังกันดูนะครับว่าก่อนที่เราจะยืนยันสิทธิ์เนี่ยเรานะครับผมมีคุณสมบัติตรงไหมนะนี่ต้องบอกว่าสำหรับวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะครับผมก็คือคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็คือทุกวันนี้มีเงิน 1,000 บาทนะเดือนนี้มีเงิน 1,000 บาทโอนเข้าไปแล้วนะครับผมอย่าลืมไปกดยืนยันนะครับผมเพื่อที่จะได้ตรวจสอบสิทธิ์เนาะหรือว่าตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะครับผมคุณสมบัตินะครับการลงทะเบียนครั้งนี้นะอย่างแรกเลยเขาบอกว่ามีสัญชาติไทยนะครับผมอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมอย่างที่2เขาบอกว่าต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะครับมีใครบ้างอย่างแรกเลยพระภิกษุนะครับผมสามเณรนักพรตนะครับผมแล้วก็นักบวชเนาะสองก็คือผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนะครับผมนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ต้องไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานราชการหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับผมต่อมาไม่เป็นบุคคลก็คือผู้ที่ได้เป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะครับที่รายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปีนะครับใครที่เป็นผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือจะบำเหน็จนะครับของรัฐนะครับรายเดือนเนาะจากภาครัฐอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมต้องไม่เป็นผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือถือครองตราสารหนี้นะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปเนี่ยและต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกนำชื่อนะครับไปใช้อันนี้สำคัญมากเลยนะหลายๆคนน่าจะแบบว่าเอ๊ะกังวลเรื่องนี้นะครับผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดนะครับในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสนะครับหรือว่าบุตรนะครับผมหากลูกๆนำชื่อของเราตอนนี้ต้องเช็คกับลูกๆแล้วล่ะครับว่าเอ๊ลูกๆ นำชื่อของเรานะครับผมไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับผมต่อมาข้อ3นะครับบอกว่ามีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดเกิน 100,000 บาทต่อปีก็คือมีการชำระเงินออกไปจากเรานั่นแหละเกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ไม่ได้ใครที่ต้องเป็นผู้นะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนะครับเกิน 100,000 บาทนะครับไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้นะห้องชุดนะครับรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับผมถ้ามีบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งนะต้องบอกว่าทุกแห่งที่เป็นชื่อเรานะครับต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาด้วยกันในกรณีที่เป็นเกษตรกรนะครับที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่นะครับผมในกรณีนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินนะครับที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน1ไร่นะครับผมไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นนะครับผมรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีนะแล้วก็รถยนต์นะครับ3ล้อ
ครับผมแล้วก็รถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือนะครับรถใช้งานเกษตรกรรมนะครับประเภทละไม่เกิน1คันนะครับผมที่เป็นชื่อเรานะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมรายละเอียดนะครับคุณสมบัติตามมติครม.เนี่ยจะมีการประกาศออกมาแล้วเนาะแล้วก็รัฐมนตรีก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครมอบหมายให้เมืองพัทยาแล้วนะครับดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของคนนะครับที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคนที่ตกหล่นไปหรือคนที่ไม่อยู่ใน13ล้านสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์ตอนนี้นะครับเพื่อนำมานะครับตรวจสอบตามหาคุณสมบัติใหม่เนาะว่าใครเข้าขายบ้างอย่างนี้ดีกว่านะครับผมถ้าหากเข้าขายปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีวันที่ประกาศชื่อออกมานะครับต้องมาฟังกันต่อนะขั้นตอนดีกว่านะครับขั้นตอนของคนที่กำลังจะยืนยันสิทธิ์ดีกว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเนาะก็คือคนที่ได้รับเงิน 1,000 บาทในเดือนนี้แหละครับผมต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะครับเน้นย้ำว่าทุกรายต้องกดเข้าไปนะครับผมโดยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แต่วันนี้เลย4มิถุนาจนถึง21มิถุนานะครับผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ฟังกันดีๆนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือแอปพลิเคชันมี2แอปด้วยกันนะครับผมก็คือเป๋าตังค์แล้วก็ทางรัฐนั่นเองนะครับเข้าไปเขาจะมีแบนดิ้งเนาะหรือว่ารูปเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเข้าไปเลยแล้วก็ยืนยันสิทธิ์หากใครที่มีสิทธิ์อยู่แล้วมันจะขึ้นมาให้กดยืนยันสิทธิ์นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นรายใหม่นะครับที่รอลงทะเบียนเวลากดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้น้องอั้นลองกดเข้าไปดูนะเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดิมดังนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยืนยันตัวตนในตอนนี้นะครับดังนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งกดนะครับผมเว็บไซต์ต่อมาก็คือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับหรือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับผมหรือใครสะดวกไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็สามารถไปยืนยันตัวตนหรือไปกดลงทะเบียนได้นะครับหรือไม่สะดวกอะไรเลยนะครับผมไม่เก่งเทคโนโลยีไม่ต้องกังวลครับเขามีหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนะครับผมธนาคารกรุงไทยธ.ก.ส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ

นะครับผมหากครับใครที่ตกหล่นเดี๋ยวเขาจะมีประกาศชื่อออกมานะครับผมอย่างนั้นแล้วใครที่เป็นรายใหม่อย่าเพิ่งไปกดลงทะเบียนนะการประกาศผลนะครับลงทะเบียนจะมีเกิดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนะครับผมสิ้นสุดการกดลงทะเบียนก็คือ21เดือนนี้เนาะแล้วก็17เนี่ยครับผม17กรกฎาคมเขาจะมีการประกาศผลผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทางรัฐนะครับผมหรือเว็บไซต์2อันที่น้องอันบอกไปก็คือ Welfare กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือไปติดต่อที่5หน่วย5แห่งนี้ก็ได้เหมือนที่บอกไปนะธนาคาร5แห่งที่จะร่วมนะครับในการให้ข้อมูลก็คือกรุงไทยธกส.ทอส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับผมสามารถไปติดต่อได้จะเป็นการเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแต่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับผมเข้าไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะ17ดังนั้นแล้วคนใหม่ที่จะลงทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวเขาตรวจสอบสิทธิ์ปุ๊บถ้าเราผ่านเกณฑ์เราจะไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับผมวันที่17กรกฎาคมนะจดไว้สำหรับคนใหม่นะครับผมผ่านช่องทางเป๋าตังนะครับผมหรือ5หน่วยนะครับผมที่เขามาร่วมกันในการที่จะบริการประชาชนเนาะธนาคาร5แห่งด้วยกันแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันที่1สิงหาคม2569ดังนั้นแล้ว2เดือนนี้มิถุนากรกฎาคมเนาะก็ยังจะได้รับ 1,000 บาทอยู่นะสำหรับ13คน13ล้านสิทธิ์นะใครที่ลงตรวจสอบสิทธิ์แล้วปุ๊บถูกตัดนะครับผมก็จะได้รับก็จะเหมือนถูกตัดสิทธิ์ใน2เดือนหลังไป 1,000 บาทนะครับแต่นะครับอื่นใดแล้วสำหรับคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเขายังมีขั้นตอนในเรื่องของการอุทธรณ์ให้นะครับการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบแล้วผ่านช่องทางก็คือเป๋าตังทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์2เว็บไซต์รวมไปถึงธนาคาร5แห่งที่น้องอั้นบอกไว้นะครับผมได้ตั้งแต่17ก็คือวันที่ประกาศเลยนะ17กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนะครับโดยจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับที่หน่วยเขาได้ตรวจสอบออกมาแล้วว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์ไหนบ้างไปแก้ไขให้ทั้งหมดนะครับภายในวันที่16สิงหาคม2569กระทรวงการคลังก็จะมีการพิจารณาและมีการประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์นะครับสามารถยืนยันตนนะครับผมในวันได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลเลยก็คือวันที่14กันยานะครับผมแล้วก็ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันสักหน่อยนะครับสำหรับใครที่แบบกังวลว่าเอ๊ะแล้วคนใหม่จะลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาตรวจสอบเสร็จประกาศรายชื่อออกมาเช็ครายชื่อได้นะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเนาะแล้วก็สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเช่นกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นการเหมือนเอาข้อมูลนะครับมาวางใหม่แล้วก็ดูใหม่ว่าเอ๊ะใครควรจะได้รับสิทธิ์หรือใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็จะถูกคัดออกดีกว่าเนาะคัดออกไปพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้เนาะยังไงแล้วก็ฝากกันด้วยสำหรับใครที่ฟังอยู่บอกต่อกันด้วยนะครับหากใครที่แบบว่าเอ๊ะหลายๆคนสงสัยเนาะเพราะว่าแม่ๆตอนนี้น่าจะสงสัยกันนะแต่อย่าลืมนะครับผม4ถึง21นี้คนที่13ล้านสิทธิ์นี่แหละครับผมที่ได้เงิน 1,000 ในเดือนนี้อย่าลืมไปกดลงทะเบียนกันนะครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: อาสงไขนะครับผมจากคุณหญิงทิติการนะครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ฟังสบายไพเราะมากๆเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราเอาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากกันแล้วนะครับผมหากใครที่น่าจะคลายข้อสงสัยได้บ้างนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมหรือหากมีเรื่องอื่นๆเนาะที่เราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแล้วเดี๋ยวถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับผมบ้านไม่รู้รวยวันนี้นะครับเอาในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงวัยมาฝากกันสักหน่อยช่วงนี้นะครับผมช่วงของฤดูฝนนะครับยังไงแล้วก็อาจจะต้องดูแลผู้สูงวัยนะครับหรือว่าผู้ปกครองนะผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะครับให้ดีกว่าปกติหน่อยนั้นนะเนื่องจากว่าเวลาฝนมาเนาะมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังมากกว่าในฤดูอื่นๆนั่นเองนะครับผมเมื่อฤดูฝนเข้ามาเนาะผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับความชื้นสูงแล้วก็เชื้อโรคที่มันกระจายได้ง่ายนั่นเองนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าวัยอื่นๆเองนะครับอย่างแรกเลยใครที่เริ่มน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะนะโรคทางเดินหายใจนะครับผมอากาศชื้นเย็นแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดโรคหวัดไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบได้ง่ายนะครับผู้สูงอายุควรที่จะสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมเนาะหลีกเลี่ยงการตากฝนหรือล้างมือให้บ่อยในช่วงนี้นะครับไม่ได้เพียงแค่ผู้สูงอายุเนาะการตากฝนก็เป็นเหมือนกันในผลชัดเจนที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือน้องอั้นตอนนี้เสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยการป้องกันการหกล้มก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับพื้นเปียกแล้วก็ลื่นนะในช่วงหน้าฝนที่ฝนตกบ่อยๆนานๆนะครับผมอาจจะทำให้มีตะไคร่น้ำเกาะอยู่บนพื้นนะครับผมอาจเวลาผู้สูงอายุเดินผ่านบริเวณนั้นอาจจะลื่นล้มได้นะครับการลื่นล้มของผู้สูงอายุนี้อันตรายมากๆเลยเนื่องจากว่ากระดูกบางทีอาจจะเปราะเนาะแคลเซียมต่างๆอาจจะลดน้อยลงทำให้กระดูกหักได้ง่ายนะครับผมนั้นแล้วดูแลกันหน่อยนะหากรู้สึกว่าตรงนั้นตะไคร่น้ำเยอะขัดกันสักหน่อยนะครับหรือดูพื้นรองเท้ากันด้วยนะยางรองเท้านะดอกยางมีหรือเปล่านะหรือว่าแบบโอ้โหเกลี้ยงเกลาเลยนะฮะอันนี้อันตรายนะครับผมหากใครลองพลิกดูนะรองเท้าของผู้สูงอายุกันดูนะครับว่ามีดอกยางอยู่ไหมถ้ามันไม่มีแล้วหาเปลี่ยนกันให้สักหน่อยนะแล้วก็จัดบ้านให้มันปลอดภัยกันด้วยสิ่งกีดขวางต่างๆนั่นแหละบางทีก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับผมโรคประจำตัวตอนนี้ใครที่มีนะครับผมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันความชื้นแล้วก็อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะไปกระตุ้นนะครับอาการของโรคไม่ว่าจะเป็นข้อเสื่อมโรคหอบหืดนะครับโรคหัวใจผู้สูงอายุนะครับควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งกันด้วยนะอันนี้ต้องแชร์เหมือนกันว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแหละนะต้องเรียกว่าผู้สูงอายุละเพราะว่าเกิน60แล้วผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะมีการแบบว่าประเมินอาการเองเนาะบางทีเริ่มไม่เป็นแล้วแหละความดันหยุดยาเองดีกว่าอันนี้ไม่ควรจริงๆนะครับผมการหยุดยาหรือการเปลี่ยนยาในอันนี้ต้องเป็นความคิดเห็นแล้วก็ในเรื่องของการประเมินของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะหรือเภสัชกรในขณะนั้นแล้วเขาสั่งให้กินเวลาไหนเขาสั่งให้ทานจำนวนเท่าไหร่ทานให้ตรงเวลากันด้วยนะครับอย่าสั่งตัวเองให้หยุดนะครับผมอันนี้อันตรายมากๆเลยโดยเฉพาะโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานต่างๆนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ยุงลายก็จะเยอะหน่อยนะครับเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเนาะแม้ไข้เลือดออกนะครับจะพบในทุกวัยเนาะแต่ผู้สูงอายุก็จะติดเชื้ออาจมีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับดังนั้นแล้วควรที่จะกำจัดแหล่งน้ำขังตอนนี้ฝนตกเดินรอบบ้านกันสักหน่อยเวลาฝนมันหยุดแล้วนะฮะก็ไปคว่ำน้ำคว่ำอะไรที่มันเป็นแบบน้ำขังได้บางทียุงมันอาจจะไปไขบริเวณต้นไม้ใบหญ้าตัดให้มันเตียนหน่อยนะในช่วงนี้เนาะรวมไปถึงการรับประทานอาหารนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสุกแล้วก็สะอาดนะครับผมช่วงก่อนก็จะมีในเรื่องของไข้หูดับนะฮะในการกินหมูเขาบอกว่าคนนั้นไม่ได้กินหมูดิบด้วยซ้ำนะแต่ทำไมหูดับไปได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยนะครับผมตะเกียบนะเขาบอกว่าตะเกียบที่คนนั้นใช้นะครับผมเป็นตะเกียบที่ใช้ทั้งของดิบแล้วก็ของสุกแล้วก็นำเข้าปากนะครับผมดังนั้นแล้วแยกตะเกียบสุกกับตะเกียบดิบกันด้วยนะฮะใครที่เป็นสายชาบูหมูกระทะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายให้มันสม่ำเสมอด้วยช่วงนี้อาจจะไม่สามารถออกไปออกกำลังกายนอกบ้านกันได้เนื่องจากฝนตกเนาะก็สามารถออกกำลังกายที่ร่มนะไม่ว่าจะเต้นแอโรบิกในบ้านเล่นโยกคงโยกขากระโดดเชือกเอาตามไหวนะครับผมต้องบอกว่าเอาตามไหวถ้าหากใครที่เป็นผู้สูงอายุแล้วโอ้โห กระดูกกระเดี่ยวจะไม่ไหวอยู่แล้วไปวิ่งเหมือนเด็กๆไปเต้นเบเบ้อย่างเงี้ยนะตอนนี้เขาดังเนาะแบบว่าเบเบ้นะครับผมออกกําลังกายแบบว่าเปิดคลิปตามเบเบ้โอ้โหอันนี้หนักมากเลยนะเอาจริงๆน้องอั้นก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นแล้วก็เลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวของตัวเองกันด้วยนะครับผมหากมีไข้สูงหายใจเหนื่อยเจ็บหน้าอกนะวิงเวียนศีรษะมากมีอาการผิดปกตินะครับอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวหรืออาจจะเกิดจากไข้หวัดต่างๆที่เกิดมาในช่วงนี้อยากจะให้พาผู้สูงอายุนะครับไปพบแพทย์โดยด่วนเนาะบางทีก็อาจจะมีอารมณ์เขาเรียกว่าการแทรกซ้อนต่างๆที่จะทำให้เราป่วยหนักก็ได้นะครับฤดูฝนแบบนี้อยากจะให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินการออกกำลังกายหรือการระมัดระวังต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุผ่านพ้นนะในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ไปได้แบบปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับสักหนึ่งเพลงละกันเนาะก่อนที่เราจะมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปริญญาลูกแม่ค้านะครับผมของพี่สิริพรเนาะอัมไพพงศ์นะครับผมมองให้กับพ่อแม่ช่วงนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นช่วงที่น้องๆเปิดเทอมกันแล้วนะค่าธงค่าเทอมต่างๆนะน่าจะต้องจ่ายกันแล้วแล้วปริญญาลูกแม่ค้านะฝากไว้ในช่วงนี้ละกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับฟังกันในรายการบานไม่รู้โรยเนาะมาพบกันแบบนี้วันพฤหัสนะครับ9 โมงตรงจนถึง10 โมงมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับผมรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนที่กำลังจะต้องเตรียมดูแลผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมาเตรียมตัวกันเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของ Aging Society แล้วครับผมก็คือการก้าวสู่ภาวะผู้สูงอายุในสังคมของเราแบบเกือบ 100% แล้วนะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุตอนนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับผมดังนั้นแล้วก็การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับกลับมาเจอกันแบบนี้นะครับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้าเนาะวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
8: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่มจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไข ไขที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องราดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

0: ชัวร์ก่อนลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาร์กบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
3: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
2: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
3: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
2: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
2: สนใจรถค่ะ
4: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
3: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
2: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
3: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
2: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูน

0: 半丁不话，毛起为铁围栏，毛出来铁环前看，毛好敢穿南家摩躲，毛碰错家摩离，毛丑陪你来往家边刚敢在这黑茶不海，能也练钱闯，也抢穿长配抢，太家乱当柴暖。
1: 哦，龙จะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: น้วมก็คือถุงยางอนามัยกับไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใจอย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแตนลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวเนี่ยกับ

0: ลุงจะไปจริงจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจําหนวดหนับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชะรันเว
0: ป้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหนับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนงับอีกขี่แยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวาไอ้พ่องกินยังล่ำเหลือเหล้าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเหล้านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเหล้ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหาลุงนี่เกี่ยวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้อปะหมูแจ๊หมูปะหมาแจ๊หมาปะจำนวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

ที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแป่งละปูนนะครับโดยผมนภานินทร์ณรงค์ก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณณัฐพงษ์นะครับก็คงจะมีเพลงม่วนๆมีท่านทั้งหลายได้ฟังกันครับก็ช่วงนี้ฝนตกนักขนาดตะวันนี่นะครับต้องบอกพี่น้องแต่ว่าช่วงที่ฝนตกเนี่ยผมอยู่บ้านป่าเศร้านะครับป่าเศร้าตำบลอุโมงค์ป้าท้อนั่งรอฝนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเข้าใจว่าอ๋อไอ้ลักษณะที่ว่าเลนบอมเนี่ยมันเป็นเจี๊ยเนาะคือมันตกมากำเดียวนะครับก้อนเดียวจุดเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้คิดถึงบ้านห้วยห้อมที่คราวที่แล้วเจอกับฝนแล้วก็ทำให้ผู้มีเสียชีวิตไปถึง2คนผมไปนั่งสัมภาษณ์พี่น้องชาวบ้านไปอู้ด้วยเนี่ยเพิ่นก็บอกว่ามันตกประมาณทุ่มหนึ่งแล้วมันยั่งเอา3 ทุ่ม 3 ทุ่ม4 ทุ่มเนี่ยตกแห่มสักแห่มวันมานก็น้ำมาเต็มลำห้วยเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันลมฟ้าอากาศสมัยใหม่ซึ่งลมฟ้าอากาศสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกกรณีน้ำท่วมก่อนนักกรณีห้อนไฟไหม้อ่ะก็หลายเพราะนั้นสถานการณ์โลกวันนี้เนี่ยภูมิอากาศมันเปลี่ยนไปขนาดมันเปลี่ยนจนที่ว่าบางคนก็รับมือบ่ได้บางคนก็ปรับตัวบ่ได้โดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงสังเกตว่ารูปแบบการพยากรณ์อากาศเนี่ยโอ้ยเพิ่นเอาตึงรูปเอาตึงเสียงเอาตึงภาพอย่างเนี้ยมาโชว์หันความรุนแรงของลมฟ้าอากาศก็ทำให้หมู่เฮาทั้งหลายต้องระมัดระวังนะครับอันนี้บอกด้วยความหวังดีบอกด้วยเป็นว่าเตือนไว้ก่อนนะครับเป็นห้องว่าก็กันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันอันที่หนึ่งนี่ถ้าอย่าต้องเงียบกันก่อนนั่นคือเรื่องหลังคาหัวนะครับบ้านไรหลังคาหัวน้ำลงมาโซ่โซ่อย่างเงี้ยมันถึงอยู่บ่ม่วนนะครับจำเป็นต้องแก้ไขก็บัดเดี๋ยวนี้มันมียามันมีอันน้ำยาที่มันอุดหอยหัวเนี่ยได้ก็ลองไปเสาะหามานะครับผมก็บอกคุณจักแต่ได้ยินไปเล่ากันว่าไอ้น้ำยาอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถแก้ไขปัญหาอุดรูหูหัวได้ประเด็นที่สองทนตะกอนนี่เป็นแปลงห้องรอนะครับรอบบ้านเนี่ยตีนใจคาเนี่ยไปขูดดินรอบตีนเสาไว้รอบบ้านรอบเฮือนเลยรอบเฮือนเดี๋ยวรอบบ้านตัวเฮือนนั่นน่ะตัวบ้านนั่นน่ะมันจะรอบหัวนอกนะรอบใจคาเนี่ยเป็นก่อนน้ำตกไหนประคุดท่านน่ะเสร็จแล้วห้องเนี่ยมันจะไหลไปลงน้ำแม่น้ำเหมืองเนาะเพราะนั้นน้ำก็อย่าบังขังในบ้านเป็นก็มีวิธีจัดการอันนี้อันที่สองที่คอยตักเตือนกันประเด็นที่สามที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือเรื่องแห่งเนี่ยหน้ามันมาตัวลมมาตัวฝนมันก็มาอาบสายไฟผ่องอะไรอย่างผ่องทำมือไฟเนี่ยสามารถช็อตได้ก็ถ้ามันทำถ่ามันหน้ามันเข้ามาแก่จำเป็นต้องยกคัดอ้าวออกนะครับบางคนมีเบรกเกอร์ยกเบรกเกอร์เพราะว่ายังต้องให้ตัดไฟไว้ก่อนเขาก็ตามเตียนตามยังพอนะครับจนกว่าพายุสงบลมสงบเอาก่อยว่ากันไปอันนี้เป็นคอระมัดระวังอันที่4ที่ควรจะแก้ไขไว้นั่นก็คือโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มือถือมีเลข191-1669เนี่ยต้องบันทึกติดข้างฝาไว้อย่าไปประมาทนะครับเอาติดข้างฝาไว้ว่าเนี่ยเบอร์ดับเพลิงอันเนี้ยเบอร์รถ1669อันเนี้ยเบอร์ตำรวจมูนี่ต้องเตรียมพร้อมเบอร์อบต.เบอร์เทศบาลเบอร์คนที่รู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องขอความช่วยเหลือเพิ่นอันนี้ก็จำเป็นนะครับเอาละมันเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเปลี่ยนทางการลำเดียวนี้ฝนตกฟ้าห้องแล้วมันก็ตก
ตี้เดียวนะครับสมมติว่าอยู่แถวบ้านเซ็งบ้านแป้นเนี่ยเหมือนกับลงเฉพาะตาน่ะนะครับแต่ว่านี่อุโมงค์นักเหลือเปิ่นแล้วก็โลมาตามเมืองหน้ามันมาหายเอาใกล้ๆป่าสางนะครับผมขี่รถมาหันโอ้ป่าสางมันตกรอบสองสายด้านเหนือนี่ตกรอบสองครับอันนี้เป็นความปรารถนาดีจากรายการหอมแหงแป้ง

บูรณ์สำหรับตำบลอุโมงค์เนี่ยภาคประชาสังคมโดยเฉพาะเครือข่ายพอช.นะครับก็มีหมู่พี่น้องพอช.เนี่ยเพิ่นไปอบรมที่ตำบลเมืองง่านะครับท่านนายกสุทิพย์ก็เป็นเจ้าภาพเป็นเก้าเป็นกันแล้วก็มีหมู่พี่น้องพอช.นะครับน้องต้อยเปิ้นก็ไปประชุมวางแผนเพื่อจะจัดการเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้ภาคประชาสังคมก็บ่ละเลยไม่ใช่ว่ารอราชการอย่างเดียวแล้วก็อย่างตำบลหนองช้างหนองช้างคืนเนี่ยเป็นมีการถ่ายทอดสดเวลาน้ำท่วมน้ำนองหรือเกิดเหตุภัยเกิดภัยไล่เนี่ยเปิ้นก็สามารถจัดการได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นการหอมแห้งครับหอมแห้งแต่งละปูนหอมกันแต่หอมกำกึดหอมกำอ่านหอมจ่องทางนะครับหรือถ้าเล่งถ้าด่วนได้ก็โทรมาฐานีวิทยุนี่ก็ได้ก็บอกเอิ้นข่าวไปเพราะฐานีวิทยุเนี่ยเปิ้นกระจายข่าวอยู่ละนะครับ0535255666ก็ใจได้โทรแล้วทรัพย์มาเลยแล้วก็มาบอกนะครับเปิ้นเกยได้กระจายข่าวไปว่าเออฝนตกซะท่านเด้อฝนตั้งขาดตะนี้เด้ออันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือกันนะครับเอาล่ะวันนี้ไอ้ณัฐพงษ์ไทยจะเปิดเพลงอย่างให้ฟังนะเดี๋ยวฟังกันแล้วปล่อยติ๊กมาอู้มาเอ่ยกันนะครับเชิญรับฟังครับ

ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ได้มาสถานีก็พบพระเจ้าหน้าที่หลายคนก็รู้สึกว่าอบอุ่นดีนะครับก็ยินดีเนอะครับน้องแอร์เดี๋ยวน้ำร้อนน้ำชามาน้ำร้อนน้ำชานี่มันใหญ่อันแบบดีเป็นเอาเยื่นกันเวลาจะฮับจ้างฮับแจ้งเวลาจะอันมาฮับเหมาเนี่ยมีการน้ำร้อนน้ำชานี่มันใหญ่นะครับวันน้ำร้อนน้ำชาแต่ๆเนี่ยดีน้องแอร์เจ้าที่สถานีเป็นมาบริการครับขอบคุณครับครับกันตะกี้ตะวันนี่ก็ได้ข่าวว่าอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นได้มาเยี่ยมแวะเยี่ยมสถานีวิทยุเป็นก็ตั้งใจจะมาตรวจเยี่ยมตรวจงานเสร็จแล้วข้อมูลด้านที่เกี่ยวกับสถานีเนี่ยนะครับก็เพิ่นก็อยากได้ข้อมูลแต่ว่าผมก็ว่าได้มาโดยเปิดแล้วก็ไข่อู้คือเปิดฟังเหมือนกันว่าสถานีเนี่ยผมหันมาตั้งแต่2510ผมน่าจะอยู่ประมาณป.6 ป.7เนี่ยนะครับก็ป.6 ป.7ประมาณจำได้ว่าตอนนั้นน่ะถนนซุปเปอร์เนี่ยมันก็กำลังจะมีต้องว่าอันเนี่ยกำลังจะมีขณะเดียวกันสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีเตื่อและเพิ่นจะมาตั้งและตัดนี้เนี่ยตัดที่เฮาอยู่กันเนี่ยเป็นห้องว่าสนามบินกว้างขนาดนะครับที่แรงงานจังหวัดตีอย่างอยู่กันเต็มเนี่ยที่ส่วนราชการมาใจเนี่ยเป็นขอบเขตของสนามบินผมนี่เวลาออกจากบ้านประตูโขงไปเนี่ยเวลาจะข้ามสถานีรถไฟออกแม่สารป่าแดดเนี่ยต้องผ่านสนามบินก็จะมีทหารอเมริกันนะครับจำได้ครั้งแรกเลยอ่ะเตียวตัวป่อมาทหารอเมริกันเปิ้นมาตั้งดิทำงานเรดาร์อย่างเปิ้นเนี่ยเต็มกลางควงสนามบินเนี่ยผมก็ยังกุดมาหนึ่งเหรอตอนนั้นเรียนภาษาอังกฤษก็ใครลองวิชากับหูเป็นละอ่อนกุดมาหนึ่งเอกะก็โอ้เปิ้นเป็นก็ฝรั่งกระใจดีใครหัวกันยกนิ้วฮือพ่องหลังจากนั้นมาสักหน่อยถึงจะเกิดสถานีวิทยุแต่สถานีวิทยุนี่จำได้ว่าครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสถานีวิทยุของสวทลำพูนนะมันเป็นสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ที่ขึ้นกับเชียงใหม่ของห้องว่าปชสปชสประชาสัมพันธ์เขต1เขต2เขต3เนี่ยเฮาเนี่ยก็ฟังสถานีวิทยุก็เปิดมาตั้งอาคารอยู่ข้างวัดประตูโขงเนี่ยเฮาเป็นละอ่อนเฮาก็เตียวข้ามวัดผ่องเตียวข้ามหมู่บ้านมาเอวสถานีที่ปะจำได้บ่ลืมก็คือคุณอาวีละเนี่ยครับเนี่ยต่ออาวีละนี่เปิ้นจัดรายการวิทยุแต่เปิ้นไปจัดที่นี่นะครับปุ้นยังใหม่เปิ้นไออินปันดวงทิพย์ปี่พัทธูสิริมงคลไอ้ยังแหมหลายคนที่ฟังรายการเปิ้นนี่นะครับเปิ้นก็ออกเสียงจังใหม่แล้วสำหรับลำพูนเนี่ยคลื่นเนี่ยมันกลายเป็นเสียงของพี่น้องบนดอยพี่น้องบนดอยเดี๋ยวก็ต่อไปขอเชิญรับฟังภาษาลาหูแหมสักคำหนึ่งก็เชิญรับฟังภาษาอาคาเอกะเขาก็โมโหเรื่องเนี่ยฟังไปนะครับพอไก่มาก็ต้องฟังไหลนี้จนพอสอได้มั่วครับผมก็ใหญ่แล้วเนี่ยถึงมีวิทยุลำปูนนะครับอันนี้พอสอนี่จำมาได้ก็เป็นพระเจ้าสอลำปูนเนี่ยก็ตั้งขึ้นก็เป็นสถานีเดียวของจังหวัดที่ส่งเสียงไปถึงพี่น้องจังหวัดลำปูนก็ทำให้เจริญก้าวหน้าอย่างข่าวสารหับผู้ข่าวสารของทั้งราชการสมัยก่อนนะครับมันจะขอฟังเพลงเรื่องเกี่ยวกับทหารไปฮบเวียดนามผ่องไปฮบท่านไปฮบนี่แล้วก็ดูแนวหลังนี่เขียนจดหมายมาขอฟังเพลงอ่ะหมู่เจ้าหน้าที่ประกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดเพลงเขาก็ฟังเพลงเลยนะครับฟังกันเป็นแตะเป็นว่าฟังข่าวฟังเพลงอันนี้เป็นคุณูปการที่สร้างความเจริญให้กับบ้านกับเมืองมาตลอดชาวบ้านชาวจองก็ฮับผู้ข่าวสารกรุงเทพครับผู้ข่าวพยากรณ์อากาศฮับผู้ข่าวสารการบ้านการเมืองมีการอ่านข่าวนะครับ
แต่ที่สำคัญคือขอฟังเพลงเนี่ยป้าต้ออุ่นนะฝากข้างแต่แต่วีระถ้าได้ฟังอยู่เนี่ยมีเวลาว่างก็เจอรายการหอมแห้งแต่งกระปุนเนี่ยมานั่งอู้กับพี่น้องคนฟังสมัยก่อนแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังนะว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี้นะผมจัดรายการอยู่เนี่ยมีประกวดร้องเพลงเลยนะมีประกวดร้องเพลงพ้องกันยังพ้องกันเนี่ยครับหน้าฐานีเนี่ยวีระเขาก็เป็นอันโคศกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับอันนี้เล่าถึงเรื่องเมืองลำปูนตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมาก็จะหันว่าหลังจากนั่นก็จะมีขนส่งก็จะมีสำนักงานอุตสาหกรรมกระจายตัวกันมาจนพ.ศ. 2527เนี่ยก็มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะครับพอนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นถนนหนทางก็กว้างขวางก็มีถึงดีถึงไม่ดีครับที่ดีก็ชาวบ้านชาวจองได้สัญจรไปมาโดยสะดวกแต่ที่ไม่ดีก็คือนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงแรกๆถนนสายซุปเปอร์เนี่ยนะครับประมาณ2513-14เนี่ยก็จะปรากฏว่าตุ้งแดงเนี่ยถึงสุดต่างครับพี่น้องเฮ้ยรถก็ชนกันพ่องเคี่ยวกันพ่องคนบัดจ้างยูเทิร์นพ่องอย่างพ่องมันถึงสะปะพอนิคมอุตสาหกรรมเกิดถนนเกิดฐานีวิทยุอย่างนี้กระทำข่าวสารเราเนี่ยเป็นตีฮับหูของประชาชนวันนี้พี่น้องประชาชนเราก็ต้องหอมแหงกันแล้วครับอันใดที่บ่ถูกบ่ต้องสำหรับบ้านสำหรับเมืองอันใดที่บกพร่องอันใดที่ขาดที่เกินเราต้องโทรศัพท์มาครับ0535255666ถ้ามีโอกาสอยากจะอู้เรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องพนังปุดเรื่องน้ำท่วมน้ำขังเรื่องของเมืองแร่อะอย่างบาดีคือมันกระทบชีวิตกระทบความเป็นอยู่พี่น้องชาวบ้านโทรศัพท์มาครับมาอู้มาเอ่ยกันแล้วบอกความเคลื่อนไหวเขาก็จะแจ้งไปนะครับซึ่งต้องเป็นความจริงเนาะต้องใส่ไล่อย่างไผก็บอกไว้เนี่ยบ้านผมเนี่ยตื่นเจ้ามาเป็นอันเป็นอีเขาก็จะได้อู้เอ่ยกันแล้วสิ่งที่ได้หอมแหงเนี่ยมันก็จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับบ้านสำหรับเมืองนะครับอ้าวฟังเพลงกำกันเดี๋ยวไอ้น่าจะพงเปิดเพลงให้ฟังนะครับไปอยากฟังเพลง0535255666ครับเดี๋ยวเราฟังครับ

ครับฟังเพลงบ่าวละปูนนะครับก็เป็นเพลงที่บาล่ําได้ฟังจะเป็นเพลงม่วนขนาดนะครับถ้าเฮาเป็นบ่าวอย่างตะก่อนเฮาจะฮ้องถึงวันน่ะเนาะฮ้องเพื่อคือฮู้ว่าเราเป็นคนละปูนมีจาดเชื่อเนื้อเชื่อไข่เป็นคนละปูนลูกหลานเจ้าแม่ลูกหลานครูบาเจ้าศรีวิชัยก็มีบุคลิกภาพคนละปูนเป็นคนที่บ่แข็งโอ้อวดตัวเก่าเป็นคนมอกบ่ให้บ่ดีเนี่ยตามน้ำทำตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันประมาณนั้นตะกี้หลังไม้นะครับมีพี่ไอ้จากบ้านดังน้ำดิบขอฟังเพลงศรัทธาของหินเล็กไฟเนาะเอาครับมันเป็นอย่างครับไอ้ณัฐพงษ์เตรียมพร้อมไว้ละรอฟังนะก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่อันต้องการให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอู้เอิญเข้ามาเพราะนั้นเรื่องใดที่เป็นเรื่องนักหนาสาหัสก็เข้ามาร่วมอย่างกรณีวันที่8ที่จะถึงเนี่ยนะครับที่8 90ก็ไปยังไงเนี่ยผมก็จำบ่ใครได้ทีเปิ้นจะมีการทำแผนพัฒนาจังหวัดนะครับทำแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดละปูนเนี่ยก็ก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการนี่ไปกันหลวงหลายว่าอันเดอร์นอกจากหัวหน้าส่วนราชการแล้วเนี่ยก็จะมีอันภาคประชาสังคมก็คือฝ่ายเจ้าบ้านเจ้าจองเนี่ยก็มีคนเข้าไปอยู่กันหลายอยู่แต่ว่าฝ่ายภาคประชาสังคมแต่ที่เป็นเครือข่ายเจ้าบ้านที่ทำงานกันเนี่ยก็มีน้อยนะครับก็เลยขอเนี่ยนะกลุ่มละปูนหอมปอยก็ดีกลุ่มอย่างก็ดีก็ยากจะมีส่วนห่วมกับการทำแผนทำอันก็จะมีการทำแผนจากส่วนราชการด้านเดียวก็ฟังประชาสังคมฟังชาวบ้านควรจะเสนอแผนได้พ้องก็สนามพยายามเสนอตัวเข้าไปตอนจังหวัดรู้สึกว่าก็กว่าจะอนุมัติอนุญาตให้เข้าไปได้ก็เป็นทุกข์เป็นยากก็ขอเข้าไป5คนครับเพื่อจะไปเสนอข่าวว่าเจ้าบ้านมองจะเอี้ยราชการมองจะเอี้ยแต่เวลาจะคิดทำการทำงานเนี่ยราชการก็บอกทำนี่ทำหั่นทำปุ้นซึ่งมันบ่สอดคล้องกับความเป็นจริงบางเรื่องบางราวนี่ราชการอาจจะมองข้ามไปแต่เจ้าบ้านเป็นละเอียดทีท้วนเป็นมองถึงผลประโยชน์ของเปิ้นเปิ้นก็เสนอเรื่องราวที่ของเปิ้นแต่ว่าเสนอแผนตามตำบลพ่องไอ้อย่างพ่องเข้าไปมันจ้าแล้วมันก็บ่ตรงจุดนะครับเพราะอันนั้นก็ข้าราชการทำเหมือนกันถึงแม้จะมีประชาคมหมู่บ้านก็จะเป็นเรื่องถนนหนทางแต่เรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องทางสังคมเนี่ยก็มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคประชาสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาจังหวัดได้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับมันก็จะมีคนเนี่ยนะครับไปกันนะครับไปประชุมซึ่งราชการเป็นบอกว่าอีครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดลงที่รอพอ00172ทับวอนะครับ8372นะสารกลางจังหวัดละปูนเนี่ยนะครับเรื่องว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนนะครับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดละปูน20 ปีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดละปูนซึ่ง

อันนี้นี่ก็เป็นนัดประชุมในวันที่8วันที่9 2วันนะครับโดยอันสมาสามารถจะแจ้งความประสงค์พร้อมกับส่งแบบตอบรับในการประชุมมานะครับตั้งเฮาก็ได้ไปร่วมกับเพิ่นนะครับถึงท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยินดีที่จะทําเนินรายการแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาหลายคนนะครับตามโปรแกรมครับก็อยากบอกพี่น้องภาคประชาสังคมว่าเฮาก็มีส่วนร่วมนะครับเฮาก็มีส่วนร่วมที่จะเข้าไปนะครับวันที่8ที่9ก็จะส่งคนเข้าไปประมาณ5คนมีน้องยุพาเนาะมีไอ้จรูนไอ้พี่ลูนจรูนคำปันนาพี่ลูนจันทร์ธรรมนะครับแล้วก็จะมีไอ้วิษณุนะครับไอ้วิษณุก็มีไผ่แหมไอ้บัญญัตินะครับไอ้วิษณุไอ้บัญญัติไอ้บุญทรงเวชยาศิรินแล้วก็ผมก็จะเข้าไปด้วยในการประชุมนี่ก็จะไปแสดงความคิดเห็นนะครับไปเสนอข้ออย่างบางอย่างถ้าพี่น้องชาวบ้านอยากคือเนี่ยอย่างนี้ลองโทรมาเนอะนะครับโทรมาอู้มาเอ่ยเลยว่าอยากจะปรับปรุงตัดท่านตัดนี้ถ้ามีโอกาสจะได้เสนอฮึนะครับก็จะเสนอฮึเพื่อที่ว่าอันเฮาเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าปล่อยราชการเพิ่นเนี่ยอย่างเดียวอย่างกรณีน้ำท่วมน้ำนองเนี่ยเฮาก็พร้อมที่จะพูดก็ไม่ตามตาฟังเนี่ยเฮามีเงินเฮาก็เซาะก็ไม่มาปลูกมันก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างบ้านแปลงเมืองบ้านเมืองใจของใครคนใดคนหนึ่งและเป็นใจของราชการทั้งหมดนะครับชาวบ้านเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของต้องอยู่ต้องเกิดต้องตายทีเนี้ยเพราะนั้นเฮาบักคิดดีไว้ให้ลูกแปลงถูกไว้ให้หลานอย่างเงี้ยจะได้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันถึงบักป้นมือพลเมืองเพราะนั้นพลเมืองแปลว่ากำลังของเมืองต้องลุกขึ้นมาจัดการบ้านเฮานะครับมาเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเมืองแหล่มันกำลังจะมากันละปูนมีเมืองแหล่นักมีมาเปิดทำเอี้ยยุ่งอะครับถ้าเฮาบักแสดงความคิดหันกันพ้องเนาะครับก็อันนี้เป็นข่าวสารข้อมูลที่อยากจะมานำเสนอความเคลื่อนไหวครับพี่น้องละปูนอยากจะอู้เอ่ยกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองโทรไม่ได้ครับ0535255556รายการหอมแหงแปลงละปูนโทรมาหาไอ้นพรนินรงค์เนี่ยนะครับจะช่วยสาธยายช่วยซักช่วยถามหรืออาจจะส่งคำถามไปยังหน่วยราชการเกี่ยวข้องเขาจะต้องแสดงกำลังของเมืองนะครับพลังของพลเมืองก็หวังใจว่าคงจะได้รับความสนใจจากพี่น้องทั้งหลายฟังเพลงกำครับแล้วก็ปิกมาอู้เอ่ยกันนะครับ

ครับเพลงศรัทธานี่ฟังไปแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนนะครับเพราะว่าเปิ้นบอกว่าคนเฮาถ้าบ่ทอดหอยเนี่ยมันมีโอกาสเสมอนะครับโอกาสข้างหน้ามันมีไว้สำหรับคนที่มีศรัทธาในความดีศรัทธาในการต่อสู้ตะกี้มีโทรศัพท์มาจากหลังไมค์ไอ้ประดิษฐ์นะครับไอ้ประดิษฐ์เจ้าเก่าที่แม่สารนี่ครับแม่สารประขามแม่สารประขามก็มันลูกจําได้เปิ้นยังขี่รถอยู่ก็โทรศัพท์เข้ามาว่าเรื่องทำแผนเนี่ยเพิ่นอยากมีส่วนร่วมนะครับชาวบ้านถ้ามีส่วนเสนอตัวนี้จะดีผมก็หันตัวนะเวลาจะทำแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเงี้ยจังหวัดบ่ควรจะผูกขาดแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยระบบมันเป็นอย่างอันนี้มันต้องโอเพ่นไว้หน่อยว่าถ้าชาวบ้านเพิ่นใครได้อย่างเอี้ยชาวบ้านเพิ่นสนใจอย่างเอี้ยแต่ว่าเทศบาลก็ดีหรือที่ไหนๆก็ดีมักจะบ่ใครเอาไปอู้เพราะว่าถูกมาแต่อันนี้มันได้ว่าคือไผ่ทั้งสิ้นเพียงแต่อยากจะบอกว่าการตัดสินใจของส่วนราชการบางครั้งมันอาจจะถูกบังด้วยบางเรื่องถูกขัดขวางด้วยบางเรื่องหรืออาจจะมาใจมูเดียวกันพ่องตีหันมาใจใกล้ตีตัวว่าอันนี้มองในแง่ร้ายนะว่าบางเรื่องมันใดมันก็เลยไปขัดผลประโยชน์กันพ่องยังพ่องมันถ้าเปิดโอเพ่นของชาวบ้านหรือองค์กรของชาวบ้านเนี่ยที่ไปได้เป็นส่วนราชการเนี่ยเข้าไปมีโอกาสเสนอแผนพัฒนาจังหวัดอยากจะได้นั่นอยากจะทำนี่อยากจะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียก็ต้องคิดกันไปอย่างไอ้ประดิษฐ์ถ้าจะเอาน้ำแม่สารให้มันใสอ่ะผมย่ำหันมีแผนไหนเนี่ยสักกำเดือน้ำแม่สารเนี่ยหรือน้ำแม่ที่น้ำแม่ตีเปียทำมันใสมันดีเอาไปใกล้กับการเกษตรก็มีไผ่ว่ากันนะครับหรืออาจจะมีก็แล้วแต่ก็ไปขอเฮ้อเอาบรรจุด้วยกันครับวันนี้ก็เสียดายเวลาก็มีน้อยดูกับคุณณัฐพงษ์ฟังเพลงก่อม่วนผมก็จำเป็นต้องลำลาท่านผู้ฟังก่อนก็อยากจะเสนอว่ารายการห้อมแห้งแป่งละปูนเนี่ยยินดีต้อนรับเสมอนะครับโทรศัพท์เข้ามาบูเอ้ยกันก็จะได้ครับกำกึดกำอ่านใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
5: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
6: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดใน ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีร์กีสถานตรินิเดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสับ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า
1: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับส

0: นับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนกันพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเชอร์ซินีซุกซอนนักวิชาการขนส่งจากฝ่ายใบขับขี่ช่วงสายๆแบบนี้ใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปทำธุระอยู่อย่าลืมเช็คกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ของเรายังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่อใบอนุญาตขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการทำใบขับขี่ที่ง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกท่านมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: พ่อแม่ย่านางที่มุงลงทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
1: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตอนรถคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
0: ทำไมขับช้าแบบนี้
2: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
2: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
0: อยู่เธอตรงนี้เลยโอ้โห
1: แล้วมันป้ายห้ามอยู่เธอนเห็นไหมนะป้า
0: ว้ายอ๋อนี่มันปาดมาเหรอ
2: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต drive safely you know
3: พอเด้อป้าไม่ต้องยุ่งแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจร

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่นะคะปัจจุบันใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้180วันแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อใบขับขี่นานๆที่ขนส่งหรือไปก่อนเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วนะคะเพียงแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะหรือสำหรับท่านที่ไม่ได้จองคิวมาผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการเนี่ยณขนาดนั้นรบกวนเผื่อเวลาสำหรับรอคอยสักนิดนึงนะคะอย่างที่2เป็นการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคล5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่อล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่แล้วเลือกที่เว็บไซต์ dltelearning.com ค่ะดูวิดีโอผ่านแท็บเล็ตหรือมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่าน180วันค่ะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: คุณผู้ฟังคะมาต่อกันนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปมีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะจดไว้ได้เลยอย่างแรกเลยบัตรประชาชนตัวจริงอย่างที่2ใบขับขี่ใบเดิมหากใบขับขี่ใบเดิมเราหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งได้เลยอย่างที่3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะแต่ต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันนะคะและอย่างที่4หลักฐานการจองคิวและการอบรมค่ะที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้นำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อตรวจเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการให้เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ต้องตื่นเต้นนะคะมีแค่ทดสอบสายตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปสำหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์คือ505บาทรถจักรยานยนต์255บาทปวดเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้นะคะ

0: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
2: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยนะคะเวลาผ่านไปมากแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปในวัน

นี้ขอฝากสักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาร์กบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
1: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
0: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
1: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
0: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไง
2: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พมจ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 840,893 ร้านค้าโดยนางสาวพีรวัฒน์ สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
2: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
6: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
7: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
8: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดราย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
10: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงอำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 163 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
12: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรฤทธิ์ชัยยินดีสวทชสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแห่มูฮัมหมัดอันอิดรุสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
13: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอเราฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
5: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
14: คือปัญหาฝ่ายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝ่ายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝ่ายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปี
5: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.ส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอรานตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญบรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
15: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
16: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดใน50เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งเบาะแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
15: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
17: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพงศ์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันต์ระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดภวิศาประทุมมารายงาน
18: ลองนึกภาพ2คนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
19: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิช ประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
18: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
0: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
21: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย3-0เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้เอาออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่แต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
3: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism as Sport Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTA ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3 สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกฤษฎิสำเร็จมัคซิมัสพราพลโจรภวิศศรหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโลส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานเพลพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจากอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักหัวระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championship ที่สนามเดอะมาเจสติกครีกคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทภาค72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์เสียเนื้อพา68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พา69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGT C1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ90ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
2: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คไซด์ธรรมชาติก็

0: รงเรียนกัทลานมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา 4-0 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ 4-3และหนองบัวพิชยะ FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ 4-0 ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย 8-2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด 10-0 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 3-0 และนครราชสีมามาสเตอร์ FC แพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 3-5 พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุ

0: พันบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีพัก5นาทีมองไกลๆเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

จังหวัดลำปูนร่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปูนเจิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนากุท่านร่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางร่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดลำปูนร่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองลำปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาตการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำร่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพูนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริคุณชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: มองละปูนมาแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนย้ำบ่ายแบบอี้นะครับผมอยู่กับน้องอันอาทิวัฒน์กันทปิงนะครับกับมองลำพูนนะครับผมรายการตีจะนำเนื้อหาสาระเนาะแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันนะวันนี้ไม่ได้เข่าเพลงอันตำนานยองสกรรมนะเดี๋ยวเราฟังกันเห็นสักเถอหนึ่งเนาะใครตีอยู่ตั้งไหนนะครับตอนนี้มาฮับฟังกันได้เนอมองละปูนมาแล้วครับผมสายแลกกันที่ความเสียเวลาเนาะเผื่อที่จะได้ขอพงขอเพลงกันนะครับผมมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: อันนี้จะฟังเพลงอย่างดีแ
1: ฮเนี่ยแหละแบบเป็นคำถามเมื่อเฮาเวลาเฮาถามว่ากินข้าวก็ยังดีแฮอีเลนอมเดี๋ยวนี้นะ
2: นอกจากข้าวปองก็ยังเจ้า
1: วันนี้หมูกรอบผัดพริกเผาเนาะไข่ดาวแฮมเกลียนหนึ่งแน
2: ่เอาเพลงแก้บนก็ได้เนาะ
1: แก้บนนะครับผม
2: เจ้ามองทุกเสียงทุกสายนะเจ้า
1: ครับผม
2: พี่เจกับดีเจเสียงหล่อเนี่ยเนาะ
1: ครับ
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: ขอบพระคุณครับนะสายแรกของเฮานะครับผมเดี๋ยวเฮาไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเหมือนที่บอกไว้เนาะว่าเพลงเข้ารายการวันนี้มันได้เปลี่ยนตำนานยองสักคำเฮาฟังตำนานยองแล้วก็ตอบตัวอันแก้บนละกันเนาะแล้วเฮาปิ่งมาอู่ข่าวสารกันสักหน่อยนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปิดเข้าสู่รายการมองละปูนนะครับผมเพลงที่จบไปตะกี้เนาะแก้บนนะครับผมจากคันที่โฮมนะครับผมขอบคุณจันนักจัดลายเนื้อเสียงหน่อยไม้เสียงแรงกันนะครับผมรวมไปถึงเพลงประจำรายการที่จริงเพลงประจำรายการอาจจะเป็นเพลงมองละปูนเนาะอันนี้อันเฮาสถาปนาแห่งเพลงหนึ่งละกันเนาะเพลงตำนานยองนะครับพอเดี๋ยวผมได้ฟังมันจะนอนลับนะพอได้มาฟังคุณยองจะอีกก็ต้องฟังเพลงตำนานยองนะครับผมตะกี้นี่เนาะอันโทรวิทยุของเฮาน่าจะมีเสียงโซโซซ่าๆสักหน่อยเนาะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะครับผมระบบการออกเสียงนะครับผมส่งสัญญาณไปถึงท่านผู้ฟังเนาะจะได้ฟังชัดขึ้นแห้งขึ้นอินนะจะได้แล้วช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของเปิดมาได้ยินเสียงโซโซซ่าซ่าอีอันนั้นตอนก่อนอันนี้เนาะสักชั่วโมงนึงเนี่ยมีเสียงโซโซซ่าซ่าอันนั้นคือเปิ้นปรับปรุงอยู่นะจะได้เราขออภัยกันต้อยแจงเฮือทราบนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมีมาตรการของภาครัฐออกมาหลายมาตรการขนาดเลยเนาะว่าจะเป็นอันประหวัติไทยช่วยไทยพลัสอีเนาะอันนี้เป็นโครงการใหญ่นะครับผมก็จะมี60-40นะครับผมซึ่งเริ่มใจกันมาแล้วเนาะประมาณสักอัน 4-5 วันนี่โอ้เอ้ยตั้งพอจะดีหมด 4-5 วันนี่เปิ้นหือปันนึงเนาะสนับสนุนมาปันนึงนะครับผมแต่วันนึงใจมเกินนะครับผม200ก็คือเงินที่เปิ้นสนับสนุนนะครับรวมไปถึงเฮาตะเปาะเงินเข้าไปแหม 40% ก็คือ133บาทต่อวันนี่เนาะวันนึงก็ใจคือ333บาทตอง3นะใจมเกินนี่เนาะใครใจเกินนะมันจะตัดตี G Wallet ของเฮานะครับผมตัดจะได้เนาะเฮาเอาเงินเข้าไปใน G Wallet มันก็ครับเวลาเฮาใช้จ่ายเนาะมันก็จะบอกว่ายอดเงินทั้งหมดเป็นต่ออีเนาะแล้วอันภาครัฐสนับสนุนต่ออีแล้วก็จะเป็นเงินที่เฮาต้องจ่ายต่ออีอันเงินที่เฮาต้องจ่ายนั่นแหละครับผมหากมันเกินจาก200บาทหรือเกินจาก333บาทนั่นน่ะมันจะตัดเข้ามาที่ G Wallet เนาะก็เป็นสตางค์เฮาน่ะจ่ายเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าบัตรเป็นหยังก็จ่ายได้นะแต่ถ้าสมมุติอยากให้มันเกินก็มือเกิน333บาทต่อวันนะสำหรับใครที่ใดโครงการ60-40นะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมอันนี้ก็สะดวกสบายขนาดเลยเนาะแต่กี้เขาก็เป็นลองใจมานะวันนี้กินข้าวลักซ้าววันนี้กินข้าวลักซ้าว4บาทอีแล้วก็ไปกินอันกาแฟแก้ว18บาทเอ็นแฮใครปีนเหมือนกันพองนะครับผมสำหรับใครติ้มใดใจเตือนที่จริงคุณติบาทน่าจะร้องหือไปอันโอนสตังค์ข่าวจีวอลเล็ตหืออยู่นะตอนนี้น่าจะฟังอยู่เดี๋ยวเสาร์ตีนี้ปิกไปโอนสตังค์ข่าวหื่นเนาะจะได้เราก็จะได้ใจกันนะครับผมสำหรับ60-40นะครับผมในส่วนของแฮมโครงการหนึ่งนะในไทยช่วยไทยพลัสก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมวันนี้ถือเป็นวันแรกเนาะตีรายเก่านะครับรายเก่าตีได้ฮับนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเดือนเนี้ยได้ 1,000 บาทจะต้องเข้าไปยืนยันนะครับผมยืนยันตัวตนหรือยืนยันสิทธิ์นะครับผมในระบบเนาะ4อย่างด้วยกันนะครับเอาแล้วแต่สะดวกนะครับผมใครสะดวกจะได้กดเข้าไปตีหันเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือแอปพลิเคชันก็คือในโทรศัพท์มือถือตัวเก่านี่แหละครับผมก็คือเป๋าตังนะครับผมหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐใด2แอปเลยนะครับไปยืนยันตัวตนกันนะครับผมหรือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี่อาจจะต้องพิมพ์เข้าไปหน่อยอันนี้น่าจะยากสำหรับคุณเฒ่าเนาะเว็บไซต์นี่ก็คือข่าว www.welfare.mof.go.th นะครับอันนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะกดยากหน่อยแล้วก็เว็บนึงก็คือ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมอันนี้ปีภาษาไทยเนอร์ .mof.go.th เหมือนกันเลยหรือใครเก่งตึงโทรศัพท์เก่งตึงอันพิมพ์เข้าไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยไปยืนยันตัวตนที่หันใดนะครับหรือตู้ ATM สายตากล่อมไข่ดีกดอันยังกล่อมจางไปเลยตีหน่วยครับบริการเปิ้นจะลงทะเบียนหือแห่แห่งด้วยกันธนาคารหาแห่งนี้ไปได้เลยนะครับผมกรุงไทยธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออมสินทอ.ส.หรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะ5แห่งนี้ไปได้ไปติดต่อไปไหนแล้วเปิ้นก็จะลุ้งทะเบียนหื่นนะครับผมส่วนนะครับผมคำถามที่มีมากมายหลายอย่างอีเนาะตีมว่าจะเป็นเอ้ยนะเดี๋ยวนี้เกณฑ์เปิ้นเปลี่ยนใหม่เฮาจะโดนได้รับพิจารณาหื่อออกหรือว่าหื่อเข่าเดี๋ยวนี้อีนะอย่างแรกเปิ้นบอกว่าต้องเป็นคนไทยนะฮะคนไทยต้องได้รับอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้เกณฑ์นี่น่าจะเป็นอันเก่าเนาะต่อมานะครับผมก็คือไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้นะหลายอันตรกันว่าจะเป็นยกตัวอย่างละกันเนาะพักพิสุสามเณรแน่ผู้ต้องขังนะครับผมข้าราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างของรัฐนอตีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับผมรวมถึงการที่มีหุ้นการที่เป็นกรรมการบริษัทเนาะหรือมีตราสารหนี้หรือมีเบี้ยประกันเบี้ยต่างๆนะครับผมและที่สำคัญเลยตีเป็นที่ฮือแฮอีเนาะใครนะครับตีลูกหลานเอาจือไปลดหย่อนภาษีนะครับผมบ่าวว่าจะเป็นในฐานะบิดามารดากูสมรสหรือว่าบุตรนะครับผมบุคคลนั้นที่ถูกเอาชื่อไปนะครับผมจะบ่มีคุณสมบัติในการรับไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมอันนี้ต้องเป็นเกณฑ์ใหม่ที่เป็นเขียนขึ้นมาเนาะจะได้แบบว่าดูกันตัวเดี๋ยวนี้ต้องโทรถามลูกหลานแล้วว่าเอาจื้ออีปอยแม่ไปลดหย่อนภาษีก่อนนะถ้าใครได้เอาไปลดหย่อนภาษีการลงทะเบียนคณิกก็จะเป็นการคัดกรองใหม่เนาะจะต้องมีรายได้นะครับการมีรายได้เนาะแล้วก็มีการจ่ายเงินออกไปคือบุคคลอื่นนะครับผมเกินแสนหนึ่งต่อปีด้วยนะมีบัตรเครดิตอีนะมันบอกอีนะแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อรวมกันเกิน 100,000 บาทแล้วก็มีอื่นๆแฮมอีนะครับผมไปอ่านกันได้นะครับผมแต่ข้างนี้ที่เปิ้นเหอลงทะเบียนใหม่สำหรับคุณเก่าเนาะ13ล้านกว่าซิดเนี่ยเพิ่อจะเป็นการคัดกรองครับผมแน่นอนเลยว่ามีทั้งคนตีต้องการสวัสดิการอันนี้นะครับแล้วก็มีการระวันผ่านมาฮุกกี่ปีเนี่ยน่าจะมีการแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นนะสามารถช่วยเหลือตัวเก่าได้ละเนี่ยเปิ้นอาจจะมีพิจารณาใหม่หรือบางทีนะบางคนก็จะมีการแบบว่าจนจริงหรือเปล่าอีเปิ้นก็จะมาตรวจสอบใหม่อีแล้วสำหรับคุณที่บอกว่าแล้วเฮาจะเป็นคุณใหม่ได้จะได้เฮาจะเป็นคุณที่เขาไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนใหม่เยจะได้ดีอันนี้ต้องมาบอกกันอีนะครับผมหลังจากตีลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21ของคุณเก่านะครับผมทองคุณเก่าทุกคนต้องไปกดวันที่17กรกฎาคม2569เปิ้นจะประกาศรายชื่อทุนที่ผ่านเขารอบเนาะคือแล้วคุณตีแบบว่ามีคุณสมบัตินะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์2เว็บไซต์ตีลงอ่านบอกรวมไปถึงหน่วยที่รับลงทะเบียนแห่งตะกี้เนาะธนาคารกรุงไทยนะทกสทอสออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับผมพอเปิ้นประกาศว่านั่นแหละครับผมเปิ้นก็จะพร้อมเปิดหื้อคุณตีตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแต่ยังบ่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนจะอู่อี้นะครับผมระหว่างนี้ข้อมูลทุกท่านติ้มต้องติ้มเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิ้นจะตรวจสอบกันคนเดียวผ่านระบบต่างๆพมพชนะไม่ว่าจะเป็นจปทอีนะเพื่อจะเอาข้อมูลมาตีกันมายำรวมกันนายก็มีคุณสมบัติก็อาธรรมีเปิ้นก็จะประกาศออกมาแล้วเฮาไปกดนะครับผมยืนยันตัวตนนะครับได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเหมือนกันเลยนะ17ประกาศปุ๊บกดได้เลยนะครับสำหรับคุณตีมันได้เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเนาะอันนี้ไปกดยืนยันสิทธิ์ตีบัตรตีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะหรือไปติดต่อตีธนาคารแห่งตะกี้ก็ได้กรุงไทยนะครับผมธกส.ธอส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะอันนี้ก็ไปติดต่อกันได้เลยสำหรับคุณเก่านะครับต้องหลังวันที่17เนาะ17ไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนว่าเอ้ยเฮาได้ก่ออีนะแต่17ประกาศมาเฮาคุณเก่าเนาะ13ล้านคุณนั่นน่ะมันผ่านเกณฑ์เอาละจะเยจะได้ดีเปิ้นบอกว่าสามารถนะครับผมอุทธรณ์ได้นะครับผมอุทธรณ์จะได้นะครับผมก็เข้าไปติแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐหรือเว็บไซต์2เว็บไซต์ติดลงอ่านบอกหรือธนาคารแห่งที่เฮาอุกันไปนะครับตั้งแต่วันที่ประกาศผลเลยก็คือ17กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนะครับไปติดต่อกันได้เนอะเพื่อแก้ไขข้อมูลติ๋มผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหน่วยเป็นตรวจสอบออกมาแล้วว่าเกณฑ์ไหนพองติหําผ่านนะไปติดต่อเปิ้นได้เนอะแก่ภายในวันที่16สิงหาคม2569แล้วเปิ้นก็จะรวบรวมข้อมูลนี่แหละประกาศออกมาใหม่ว่าเธอผ่านหรือไม่ผ่านอีนะในวันที่14กันยายนนะสำหรับอันนี้คุณเก่าติ้มผ่านนะครับผมซึ่งการตรวจสอบครั้งเนี้ยในรอบอุทธรณ์เนี่ยหากใครที่ผ่านเนาะก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่วันที่ประกาศผลทันเลยก็คือ14กันยายนแล้วก็จะมีสิทธิ์จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะครับผมใครตอนนี้นะเป็นคุณเก่าอย่าลืมเนาะเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาลงทะเบียนกันไปนะครับผมง่ายๆเลยเปิดขึ้นมาตึงดิ่งมาปุ๊บเนาะอันแรกเขาจะหันอะไรยังหัน60 40ปัดซ้ายไปแฟดนึงมันขึ้นมาเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต็กเข้าไปเลยถ้าเฮาได้รับสิทธิ์มันตึงหือบอกว่ายืนยันตัวตนอย่างน้องอันกดเข้าไปตะกี้เฮามีสิทธิ์เนาะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันบอกว่าคุณไม่มีไอ้ว่าคุณไม่ได้รับ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะไม่มีสิทธิยืนยันตัวตนแหมมันฉลาดมันหูนะครับผมจะได้เราก็ฝากไว้ตัวนะครับผมอันนี้ไปฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงเนาะขอมาจากไอ้บ่าวซีโบบานนะครับผมแว่นวิเศษนะครับผมขอเป็นเวอร์ชั่นของยอดรักสลักใจละกันเนอร์ไอ้บ่าวเนอร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: แก้วลืมดงนะครับผมเพลงที่จบไปเนาะในเวอร์ชั่นของสุรพลก่อนแม่นะสุรพลสมบัติเจริญนะครับผมเพลงนี้นะครับผมตีขอกันเข้ามานะครับขอบคุณจันนักเนาะตะกี้มีท่านผู้ฟังโทรมาสอบถามนะครับว่าเอ๊ะทำมีโทรศัพท์เหรออัน17กรกฎาคมเปิ้นประกาศผลว่าเอ้ยเฮาผ่านการคัดกรองนะมีคุณสมบัติจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะจะได้ดีเนาะถ้ามีลูกหลานนะครับผมอีถ้ามีลูกหลานฮือลูกหลานเข้าไป2เว็บไซต์เนาะฮือพิมพ์Google เลยก็ได้นะว่าwww บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับmof.go.th เนาะแถมอันนึงก็คือ welfare นะ www.mof.go.th เหมือนกันเลย2เว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้าไปลงกดรับสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับในวันที่17กรกฎาคมนะครับหรือถ้าสะดวกนะครับผมเอาบัตรประชาชนนะเตลไปก็ได้เนอตีหาธนาคารที่น้องอันบอกไปนะครับกรุงไทยนะครับผมธกส.ทอสออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะไปติดต่อเปิ้นก็ได้ว่าอีเมลมาเช็คว่าอีเมลใดอันจืออีเมลออกอันมีจือก่ออีนะมีคุณสมบัติผ่านก่ออีนะถ้าผ่านอันจะมายืนยัน

น้ำตีรักเกียรติเป็นบอกก่อนก็ได้นะแล้วก็รอว่า17ประกาศผลมาเราจะได้ไปต่อนะหรือว่าเขาจะต้องอุทธรณ์นี่นะครับผมมี2 อย่างเหมือนกันนะแต่สำหรับไขตีลูกหลานเอาจื้อไปอันยืนภาษีนะลดหย่อนภาษีนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นการพิจารณาแหมเกณฑ์หนึ่งนะครับว่าอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่แน่นอนเลยนะครับข่าวช่วงนี้มีแหมอันนึงที่เราติดตามกันมาเนาะใครพอข่าวค่ำคืนนะหรือว่าพอข่าวตามโทรทัศน์นี่น่าจะได้ยินเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเจ้าญี่ปุ่นที่เปิ้นโดนอันทำลายร่างกายหลังจากที่เปิ้นห้องอันลดผ่านแอปพลิเคชันนำเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะเขาอยู่ที่ไหนกดโทรศัพท์รถมันมาหาจู้ตีนะอันนี้เปิ้นก็กดเหมือนกันแหละแต่เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอายุ52ปีนะนี่เข้าไก่วัยผู้สูงอายุเหมือนกันนะเปิ้นถูกไล่ลุงรถนะที่ย่านอโศกเนี่ยเคยบอกแล้วว่าอโศกนี่มันโอ้ศูนย์ศูนย์ศูนย์อะศูนย์แอนะรถมันตึงศูนย์สั้นศูนย์สั้นน่ะถ้าใครผมฮู้ตีคุณเฒ่าไปลุงท่าจะว่าโอ้ลุงตางก็ได้นะอันนี้เปิ้นโดนไล่ลุงที่ห้านแล้วเปิ้นก็โดนทำลายร่างกายตัวล่าสุดเนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นก็บอกว่ายอมไม่ได้อีนอเปิ้นก็เลยสั่งการอันสคบนี่นะครับผมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหือติดตามคดีในลงคุณรถอันนี้นะหือหับหือแอปพลิเคชันตีเปิ้นห้องเนี่ยมารวมกันรับผิดชอบเลยล่าสุดเลยผู้ต้องหานะครับอายุแค่23ปีนะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วก็ยอมรับสารภาพเนาะโดยอ้างว่าก่อเหตุด้วยบันดาลโทสะนะมันมึดมัดเนาะบาดเฮาก็มันมึดมัดนะมันใจคืนไอ้นะก็เลยเยะไปด้วยหุ้นเดียวหุ้นโตไอ้นะถ้าตำรวจบนแจ้ง3ข้อหาด้วยกันก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นแน่ใช้รถไม่ตรงประเภทที่จดทะเบียนนะรถนะครับรถยนต์สาธารณะโดยมีใบครับใบอนุญาตครับด้วยแหนอันนี้3ข้อหาที่เปิ้นแจ้งไปเนาะแต่ข้อหาแรกเริงทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามน้องอั้นบอกว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่บ่ควรอยู่แล้วเนาะการที่จะมีเหตุอย่างเกิดขึ้นมาเนาะพิษอกพิษใจกันอู่กันถึงมันแล้วเหจะไปมาใช้กำลังเนาะการใช้กำลังมันนำพามาสู่ความสูญเสียแน่อันนี้เสียอย่างพองเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะในการที่ต้องมาเยียวยาคนได้รับบาดเจ็บแน่เสียเวลานะขึ้นโรงขึ้นศาลเอารถไปแป้งพองอย่างพองอีนานี่เสียอย่างแหมเสียชื่อเสียงแน่มีกระเสียกับเสียมใดอย่างสักอย่างนะครับผมโดยทางบริษัทนะครับผู้ฮือบริการแอปพลิเคชันดังกล่าวเนาะเปิ้นก็ได้เข้าขอโทษผู้เสียหายเรียบร้อยละแล้วก็มีการจ่ายเงินเยียวยาเปิ้นจ่ายไปทั้งหมด 35,000 บาทแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทแล้วก็เยียวยาเนาะอื่นๆแถม 30,000 บาทรัฐมนตรีเปิ้นบอกว่าท่านสุภมาศนี่แหละบอกว่ากรณีที่กระทบทั้งสิทธิผู้บริโภคแล้วก็ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยเนาะจึงย้ําว่านะครับผมแพลตฟอร์มต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ระงับบัญชีคุณครับแล้วก็จบแน่มันต้องมีมาตรการอื่นดังนั้นแล้วสคบจะห้องนะครับบริษัทคู่กรณีเข้ามาชี้แจงในการตรวจสอบเนาะวันพรุ่งนี้นะครับผมผูกในหุ้นเลิงมดละนะแล้วก็วันที่12มิถุนาเปิ้นจะเจอนะครับคุณนะครับที่ทำแอปพลิเคชันรถหมู่เนี้ย13รายด้วยกันเนาะมันเดี๋ยวให้ห้องรถนะขนาดน่ะถ้าเฮายกตัวอย่างก็ไม่ว่าจะเป็นอาถะน้องอั้นใจก็แก๊ปอีหน่อยเฮาจักกันอยู่แล้วโบแน่มีอย่างแหมแม็กซิมนะก็แน่หลายอันนอนที่อยู่ในโทรศัพท์เฮานะครับผมกดปุ๊บมันมาจูที่ปั๊บอีแหน่ถึงแม้มันจะสะดวกแต่มันก็มาพร้อมในเรื่องของความอันตรายเล็กๆน้อยๆนอนที่บางอันมันอาจจะแบบอันลุดหลอดออกมาเหมือนไรนี่นะครับผมนั่นแล้ว13ไรเนี่ยจะต้องพร้อมเข้ามาตีหน่วยงานแล้วก็มาอู่กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวของภาครัฐมาหาเรื่องกันว่าหลังจากเนี่ยเฮาจะมีมาตรการจะได้มากำกับแล้วก็มาดูแลน้อมว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมในเรื่องของค่าโดยสารคือมันได้มาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะครับทางนี้นะครับพบว่าจากผู้ให้บริการ13รายเนี่ยมีเพียงแค่3รายต่ออันนะครับตีจดทะเบียนรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายนะแถม10รายบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกนะเปิ้นสาวเอาไปแต่ลำเดียวนี้นะสคบ.เปิ้นย้ำว่านะครับหากพี่น้องประชาชนถูกปฏิเสธรับผู้โดยสารถูกเก็บค่าโดยสารเกินจริงนะหรือถูกคุกคามนะครับจากผู้ให้บริการสาธารณะควรนะครับเก็บหลักฐานไว้มาลงเรียนได้เลยตีสคบ1166เป็นไซต์โดนนะครับผมหรือช่องทางของสคบอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมันจะแค่แอปพลิเคชันเนาะมันว่าจะเป็นรถอะไรยังก็ตามที่เฮากวักๆห้องๆก็ได้บางตึกก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะเอาจริงๆแล้วเนาะทุกอาชีพ
มีทั้งคนดีๆดำดิมเดี๋ยวเฮาอู่จะอี้มันก็เหมือนแบบว่าเออใครห้องแอปมันอันตรายอีกก็มันถูกเนาะที่จริงแล้วมันก็จะมีแค่บางส่วนเท่านั้นเนาะที่อาจจะเป็นคุณติแบบว่าเออมันมีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่เกิดจากข่าวนะครับแต่แฮมหลายร้อยคนพันคนหมื่นคนที่เป็นเหยื่ออาชีพ

0: เนี่ยก็เป็นคุณดีขนาดเลยดังนั้นแล้วก็ยังคงเป็นกําลังใจหือนักสําหรับคุณตีทําอาชีพขับรถสาธารณะอีเนาะหรือกําลังอันเยกการอะไรเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์ที่จริงแล้วก็น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะหากมีอะหยังคุณข้องมองใจเอ้ยอันนี้มันไกลไปเห็นหน่อยเนาะมันกลุ่มการน้ํามันเดี๋ยวก็แปลงอู่กันได้เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวป้าเปาะให้อีกเท่านี้อีนะ เพื่อป้าจะเปาะให้อีกเท่านี้แล้วมันจะได้ไปได้มันมีการตกลงกันโดยการต้องใจกําลังอันนี้แหละเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับผมฝากไว้ตัวนะครับผมแฮเกิดยังคืนหันหน้าเข้ามาคุยกันนะจะไปหันมาใจกำลังกันพอสุดท้ายแล้วมันมีเสียกับเสียเหมือนตีน้องอันบอกเนอะฟังเพลงกันสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของมองละปูนนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053 525 565และ 053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: หัวอกแม่นะครับทิพย์ภวรรณจันทร์สวยนะครับผมเพลงนี้ก็ถือว่าสื่อสารเนาะในเรื่องของปัญหาว่าภาวะปัจจุบันนี่เนาะซึ่งเติมเฮาก็จะหันเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ด้วยกันเนาะบ่ว่าจะเป็นแม่อย่างลูกทำลายแม่อีนะเนื่องจากว่าคลั่งยาเสพติดอีหรือซึ่งเติมก็จะเป็นคนในครอบครัวทำร้ายกันเองเนาะเหมือนที่อาจารย์บอกไปเนาะว่าก็อย่างก็เกิดขึ้นได้เนาะเดี๋ยวนี้นะแต่สุดท้ายแล้วอยากจะขึ้นมาอู่กันความขัดแย้งมีทุกสังคมนะบ่ว่าจะสังคมไหนเริ่มจากครอบครัวเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วอะที่ทำงานก็มีเหตุขัดแย้งกันอยู่แล้วนะบางทีความคิดตรงกันพองนะบางทีก็จะมีแนวทางเหมือนกันพองแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมมันหันหน้าเข้ามาอู่กันมันก็จะได้ทางแก้ไขคนละกึ่งต่างเนาะอันโอจุดดีของอันนั้นอันจุดดีของคนนี้มาอู่มานั่งอู่กันเออมันไปด้วยกันได้แอะมันก็จะแบบว่าเออไปได้ดีนะไปได้สวยดีกว่าการใช้กำลังมันจบบ่สวยมันเริ่มก็ตึมสวยละตีกันแน่ทำลายร่างกายกันปุ๊บสุดท้ายแล้วนะเสียกับเสียเหมือนที่เฮาบอกไว้นะครับแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะครับผมก็เศรษฐกิจเนาะก็เหมือนที่เฮาฮู้กันก็จะมีโครงการหลายอย่างนะครับผมตีออกมาตอนนี้เพื่อทําให้ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับลดลงนะครับผมโดยการช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็น60 40น่ะคึกคักเลยทีเดียวนะล้านในติดไป60 40โอ้คุณนักคุณหลายนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็มีโครงการบัตรประชาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมตีเปิดลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกสําหรับรายเก่านะครับรายเก่ารายเดิมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะนะจนถึง21มิถุนายนซึ่งวันที่17กรกฎาคมเปิ้นจะเปิดเปิ้นจะอันประกาศรายชื่อคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับผมดังนั้นแล้ว17ก็จะเป็นอีก1วันแต่ค่ะสำหรับคนใหม่เนาะสำหรับใครติมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเปิ้นก็จะเปิดยืนยันสิทธิ์นะครับผมหากใครมีโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ใจสมาร์ทโฟนนะกดได้ก็สามารถเข้าไปตีเว็บไซต์ได้นะ2เว็บไซต์นะครับผมก็คือ Welfare นะครับอีกอันนึงก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือไปติดต่อทางธนาคารก็ได้เนอะหาธนาคารโดยการติดเป็นหน่วยรับลงทะเบียนนะครับผมก็คือกรุงไทยแน่นอนเลยธกส.ธอ.ส.นะครับผมออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับผมต้องวันใจใครมีโทรศัพท์มือถือก็ไปหน่วยติดเป็นหื่อบริการกันได้ช่วงนี้แถมอย่างนึงก็คือระวังฟ้าฝนกันตัวเนอะฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับผมวันนี้ 60% กันเนอะใครแรงๆจะไปทางไหนอย่าลืมปิดบ้านปิดจองปกอันผ่ากันฝนไปตวยถ้าหากไปกาดแล้วเอ้ยไปกาดกันแล้วสว่างจะดีปิดกาดไม่ได้นะเดี๋ยวไปอยู่กาดเป็นชั่วโมงปุ่นนะดังนั้นเราก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลในเรื่องของการขับรถขี่รถกันตัวเนอะครับผมด้วยความเป็นห่วงจากสวทลปุ่นเนอะเฮามาปะกันใหม่นะครับผมพูกแหมวันหนึ่งนะครับผมพูกวันซุกเนาะวันนี้วันพฤหัสนะครับผมกับมองละปูนนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นต้องนำรายการลาไปก่อนแล้วเวลามันเร็วเหลือเกินเนาะปะกันใหม่วันพุธนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเสกไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเสกกล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นจะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญ23แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คหรือคนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งสร้างปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปนาฬิกาแก้วใสรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการ
11: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าปากับรายการสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นั่นเองเจ้าบายบายตีบรรยากาศตีในฝนตกพองนะเจ้าเอิญมาได้นะบางตีก็บอกว่าโอ้ยฮ้อนนี่นะเจ้าช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนละนะเจ้าก็กองเรื่องของฟ้าของฝนเนาะนะเจ้าถ้าตีไหนมีฝนตกลงมาก็จุ่มเย็นนะเจ้าแต่ว่าตีไหนตีเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างนะเจ้าฝนตกลงมาน้อยเอาละนะเจ้าน้ำระบายบะตันพองท่วมขังพองอย่างนะเจ้าก็ฮือได้ระมัดระวังกันตัวเนาะโดยเฉพาะปริมาณฝนตีตกลงมาหนักมากนี่นะในพื้นที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมซ้ำซากในเปิ่นก็ตึงจ้ะฮู้ละคือเปิ่นจะมีเปิ่นห้องอย่างจะเป็นสัญชาตญาณนี่นะเจ้ายีตีอยู่หิมน้ำกวงหิมน้ำปิงหิมน้ำเมืองเอ็นนะเจ้าเวลาฝนตกมันนักเนี่ยมันมันล้นขึ้นมาก็จะได้เกี่ยมนะคนครัวนะเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยกันตัวติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศกันได้นะเจ้าต่างสวทรปุ่นตัวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงม่วนๆกันเจ้า

คือผู้ฟังเจ้าพอเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนเนาะนะเจ้าอาหารการกินของเฮาก็จะมีหลายอย่างนะเจ้าเฮ็ดเอ้ยนะเฮ็ดถอบเนาะตะวานี่ไปซื้อเฮ็ดถอบนะเจ้าตีกาดตังบั้นทานะเจ้าได้มาลิตรละ200ก็ลําอยู่นะเจ้าเอามาห่อนึงเฮ็ดถอบกินเรียบร้อยละนะเจ้าแต่ว่าเฮ็ดถอบนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็คือมันจะย่อยยากหน่อยนึงเนาะเวลากินก็เกี่ยวมันมอนะเจ้าเกี่ยวหือมันละเอียดเนาะนะเจ้าท่านไหนที่มีอาการต้องอืดหรือว่าระบบย่อยอาหารบ่ค่อยดีเนี่ยก็กินบ่ให้บ่ดีเอาเนาะนะอย่างดีเจนุ่งนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยบ่ค่อยดีสักต่อใดนะเจ้ากินไปมันก็จะมีอืดต้อมเนี่ยนะเจ้าก็เลยกินได้บ่หนักกินได้น้อยเดียวเนาะนะเจ้านอกเหนือจากนี้นะเจ้าเฮ็ดทอบนี่นะอันนี้เป็นคำเตือนเป็นคำเตือนเลยนะเจ้านะบัดดีเนี่ยเด็ดขาดคือกินกำหนยนะคือครบเกิงเอาเนอะนะเจ้าครบเกิงเอาเนาะนะเจ้าห้ามกินกำหนยนะนะจะมันจะเปลืองเนาะแมงมันก็เหมือนกันนั่นเองนะเจ้าบ้านเฮาละปูนี่คืออุดมสมบูรณ์เนาะนะเจ้าพอหน้าฝนอาหารการกินเรื่องของอย่างอ่ะแมงมันแมงโนนเนาะอึ่งข้าวเนาะเฮ็ดต่างๆเลยนะจะออกมานักเลยนะเจ้าก็เป็นพื้นที่เนาะอุดมสมบูรณ์นะการกินอาหารปลาอย่างต่างๆตีโดยเฉพาะเรื่องเฮ็ดอย่างอีกก็เฮ้อซื้อกับไม่กล้าที่เฮาเคยซื้อเนาะนะเจ้าหรือว่าเฮ็ดที่มันแปลกๆอีกก็มาดีซื้อมากินเนาะเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นเฮ็ดผิดก่อนะเจ้าได้ความเป็นห่วงเป็นใยกันนะแหล่งนี้นะเจ้ายังมีห่อนึงเฮ็ดทอเปลือกแห่ม2ห่อนะจะได้กินไปแห่ม7วันเปิ้นเด้อนะเจ้าอ้าวละนะเจ้าขอบคุณคุณฟังตอยอูเอิ้นกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะเจ้าตีไหนฝนตกแล้วพอง

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

สปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่มหนิงอมรราชศรีพฤกษ์เจ้ามีแหมหนึ่งเรื่องนะยะนะเจ้าตียาจาเล่าฮึ่งคุณผู้ฟังได้ติดตามภาพฟังกันนะเจ้าเพราะว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งนะเจ้าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาติพานมาละนะเจ้าซึ่งปีเนี้ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นปีที่สี่ละนะเจ้าตีตังว่าพระธาตุธริพุนชัยบรมมหาวิหารนะเจ้าแล้วก็หน่วยงานติเกี่ยวข้องเนี่ยนะเจ้าเปิ่นก็ได้ทำโครงการนะเจ้ากิจกรรมธรรมญาตราเทศสันทีวิถีคูบานะเจ้าตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วในแต่ปีนี้เป็นปีที่4เนี่ยเจ้าซึ่งเปิ่นก็จะน้อมทรงครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจ้าเข้าสู่บุคคลสำคัญของโลกโดยองค์กรยูเนสโกนี่นะเจ้าซึ่งเขาก็จะต้องมีกิจกรรมนะเจ้าฮึเปิ่นได้ฮู้ได้หันกันว่าเอ๊ยอย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยถึงเป็นบุคคลตีพี่น้องตึงตัดตึงหลับปูนตึงผากเนื้อหรือว่าทั่วไปนี่นะเจ้าเปิ้นได้เคารพนับถือนะเจ้าเป็นครูบาศีลธรรมเป็นตนบุญแห่งล้านนาเนาะกิจกรรมเนี่ยนะเจ้าก็คือเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะเจ้ามิถุนายนที่ผ่านมาละนะเจ้าซึ่งดีเจนุ่มหนิงก็ได้มีโอกาสนะเจ้าได้ไปห่วมกิจกรรมเนี่ยตวยเนาะตั้งแต่วันที่1เลยนะเจ้าก็มีในส่วนของตีวัดนะเจ้าวัดพระพุทธบาทผาหนามเนาะวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าตำบลนาซายอำเภอลี่จังหวัดลำปูนเนาะเปิ่นก็มีเรื่องของการเทศอย่างต่างๆพอวันที่2นะเจ้าวันที่2ปุ๊บนะเจ้าก็ได้มีการเคลื่อนขบวนนะเจ้าจากทางวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนี่นะเจ้ามาถึงวัดพระพุทธบาทผาหนามเนี่ยช่วงเนี้ยดีเจนุ่มหนิงจะเดินเนาะนะเจ้าก็ระยะทางก็คือเดินกับพี่น้องตังลี่เนาะก็คือมวนอะนะเจ้าเดินไปอู้กันไปสนทนาธรรมกันไปนะเจ้าแล้วก็พี่น้องตังลี่นี่อู้มาเดินนักเลยอันนี้ต้องขอชื่นชมนะเจ้าสำหรับท่านนายอำเภอลี่ท่านประเชิญสมองดีนะเจ้ากับท่านนายกกิ่งกาชาดคือเป็นเดินตลอดเลยนะเจ้าหม่อมกับพี่น้องลี่ตัวเนาะกับเดียวปิกมานะเจ้าเดี๋ยวปิกมาเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยเจ้าเปิ้นจะเดินเส้นทางไหนพ่องนะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังได้ติดตามถ้าฟังกันนะเจ้าจะมีโอกาสได้เดินธรรมยาตราเทศสันถีตามห้อยครูบาเจ้าศรีวิชัยกันเนี่ยนะเจ้าซึ่งยังเหลือเวลาแหมหลายวันอยู่เดี๋ยวพักสักกรรมเจ้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าจะตามเส้นทาง11วัดนะเจ้าตามวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัยตีจะเดินเทศสันถีกันเนี่ยจากจุดไหนไปจุดไหนในวันที่ไหนผ่องเดี๋ยวสักกรรมปิกมาเล่าให้ฟังเจ้า

จ้าคุณผู้ฟังเจ้าแน่ถ้าฟังกันนอกนะเจ้าว่าอ้าละนะเจ้าหอมบุญหอมแห้งหอมกิจกรรมธรรมยาตราเทสันทีวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้า150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจ้าจะมีเดินจากวัดไหนมาวัดไหนผ่องวันที่อย่างผ่องนะเจ้าตั้งเก้ากันไหมนอกนะเจ้าถึงแม้ว่าจะเลยวันที่หนึ่งมาละนะเจ้าวันที่หนึ่งตีพานมาเนี่ยนะเจ้าก็คือเคลื่อนขบวนออกจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าแล้วก็วันที่สองนะจะไปสิ้นสุดวันที่หนึ่งนี่ก็คือออกจากวัดพุทธบาทห้วยต้มนะเจ้าแล้วก็มาสิ้นสุดที่วัดพระพุทธบาทผาหนามวันที่สองมิถุนายนออกจากวัดพระพุทธบาทผาหนามนะเจ้าไปตีวัดแม่ตื่นนะเจ้าในวันที่สามมิถุนายนวันที่สี่เจ้าออกจากวัดแม่ตื่นมาวัดบ้านปางอำเภอลี่นะเจ้าวันที่ห้าออกจากวัดบ้านปางอำเภอลี่มาวัดห้วยละอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนวันที่หกออกจากวัดห้วยละบ้านโฮงนะเจ้ามาวัดบ้านโฮงหลวงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนวันที่เจ็ดออกจากวัดบ้านโฮงหลวงนะเจ้ามา

ออกจากวัดจามเตวีนะมาสิ้นสุดตีว่าพระธาตุธริพุนชัยบรมหาวิหารนั่นเองนะเจ้าท่านตีอยู่หิมเนาะใกล้หิมเนี่ยนะเจ้าอยากจะไปเดินธรรมยาตราเทศถีคนละกิโล2กิโลเนี่ยหรือว่าจะออกโฮงตามน้ำก็เจินได้นะเจ้าตามเส้นทางเขาก็ใจเส้นทางเส้น106แล้วปีนี้นะเจ้าก็ถือว่าเขาแวบเนาะไปตังวัดบ้านเวียงหนองรองอำเภอเวียงหนองรองจังหวัดลำปูนตัวเพราะกูตื่นจะตังสื่อมาอีเนาะพี่น้องตังเวียงหนองรองก็ว่าเอาแวะมาสะแววมาตังวัดเวียงหนองรองน้อยนะเจ้าวันนี้เขาก็ไปตั้งเวียงหนองรองก่อนที่จะมาตีวัดพระพุทธบาทตากผ้านั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเส้นทางเนาะนะเจ้าสำหรับธรรมยาตราเทศสันถีนั่นเองเจ้านะก็ท่านนายตียาจาได้เป็นส่วนห่วงในแห่งศรัทธาแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศย้อนปีกไปเมื่อร้อยห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเจ้าว่าครูบาไปตังใดคนก็จะออกบุญออกตังข้างต่างมาตุยครูบาเนี่ยเจ้าได้หอมแหงหอมบุญครูบาไปนางนัดตีไหนเนี่ยเจ้าหูข่าวก็จะเดินตุยครูบาเนี่ยเจ้าไปแปลงบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างต่างๆนะเจ้าตามตีครูบาได้ไปนางนักเนาะใครอยากเห็นบรรยากาศนั่นพลาดมาได้นะเจ้าจนถึง11มิถุนายนนี้นะเจ้าแล้วก็สิ้นสุดที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารนะเจ้าดีเจนุ่นิ่งไปเดินมาละนะเจ้าเราก็ได้ทำบุญตัวเกาะขออนุญาตนะเจ้าทุกท่านได้ห่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเจ้า

เจ้าแฮมน้อยเนี่ยเจ้าเฮายังอยู่ในช่วงเวลานะเจ้าติปีน้องคนละปูนจะได้ห่มแห้งห่มใจหอมบุญกันนะเจ้าในธรรมญาตราเดินเทสันถีตามพิธีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเตื่อตีสี่ก็คือเป็นปีตีสี่แล้วนะเจ้าตั้งแต่วันตีหนึ่งตีผ่านมาจนไปถึงวันที่11มิถุนายนนี้นะเจ้าหลายท่านก็ถามมาว่าเจ้าตีมาของจื่องานเนี่ยธรรมญาตราเดินเทสันถีนะเจ้าทรงครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกมีตีมาตีไปเป็นจะได้นะเจ้านิยามแล้วก็ราบซะราบซับนะเจ้าก็เฮาจะแยกจากกรรมความหมายนะเจ้าของธรรมญาตราก่อนนะเจ้าธรรมญาตราก็คือการจารึกด้วยธรรมะมีสติศรัทธาและเมตตานำคำสอนไปถึงประชาชนมาจากธรรมบวกญาตรานะเจ้าก็คือการเดินทางนั่นเองส่วนคำว่าเทศสันถีซึ่งเวลาเป็นภาษาเขียนจะเขียนเป็นเทศสันตรีนะเจ้าแต่เวลาออกเสียงจะออกเสียงเป็นเทศสันถีหมายถึงการจะเรียกไปยังเทศะสถานตีสร้างสันตินะเจ้าความสงบสุขจากเทศสันถีหรือว่าตรีเนี่ยนะเจ้าอ่านเป็นสำเนียงล้านนาก็คือถีนั่นเองนะเจ้านะแปลรวมความหมายก็คือการเดินเผยแผ่ธรรมะอย่างสงบสุขสู่ชุมชนนั่นเองเจ้าซึ่งเป้าหมายเริ่มแรกก็มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการฮับฮู้ของชุมชนเจ้าละปูนนะเจ้าได้ฮับฮู้ถึงการเสนอชื่อบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ150ปีนะเจ้าชาตการของครูบาเจ้าศรีวิชัยในปี257011ตีจะถึงนี่นะเจ้าการมีส่วนร่วมก็คือมีคณะสงฆ์ราชการทั้งเอกชนชุมชนนะเจ้าของจังหวัดลำปูนเนี่ยได้สืบสานอุดมการณ์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและสร้างการฮับฮู้การเสนอชื่อท่านต่อองค์กรยูเนสโกนั่นเองเจ้าแล้วก็เพิ่มขยายเครือข่ายจังหวัดนะเจ้าสถาบันการศึกษาย่ำบทบาทตนบุญแห่งล้านนาในการพัฒนาชุมชนต่อยเจ้าเรียนเชิญนะเจ้า 1-11 มิถุนายนภาคีก็เดิมก็คือรวมกับเครือข่ายประชาชนนะเจ้านะในการเดินเผยแพร่บูรณะจากส่วนตั้งแต่ของวันที่หนึ่งมาละนะเจ้าตามหลายทางต่างๆตีได้เอิญไปเนาะนะเจ้ามีวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี่นะเจ้าศูนย์รวมเจ้ากะเหรี่ยงศรัทธาต่อครูบาศรีวิชัยเจ้าวัดพระพุทธบาทผานามอำเภอลี่แรงศรัทธาครูบาอภิชัยขาวปีซึ่งเป็นศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดแม่ตื่นอำเภอลี่จะพักต่างภาคระวังต่างนะเจ้าวัดบ้านบางอำเภอลี่จะเป็นวัดบ้านเกิดและสถานตีมรณะของท่านวัดห้วยละอำเภอบ้านโฮงนะเจ้าตัวอย่างพลังรวมมือบูรณะโดยเจ้าบ้านชุมชนกะเหรี่ยงนะเจ้าวัดบ้านโฮงหลวงอำเภอบ้านโฮงสถานที่อุปสมบทของครูบาเจ้าศรีวิชัยวัดบ้านเวียงหนองหล่องอำเภอเวียงหนองหล่องนะเจ้าก็จะเชื่อมลุ่มน้ำลี่กับลุ่มน้ำปิงวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางนะเจ้าครูบาพรหมมาศิษย์เอกครูบาสถานที่ก็คือสานต่อวิถีครูบาสู่นานาชาติจากรุ่นสู่รุ่นวัดรมณียารามหรือว่าวัดกูรมักอำเภอเมืองละปูนศรัทธาโบราณสู่ปัจจุบันเจ้าวัดจามเตวีอำเภอเมืองนะเจ้าครูบาตีสุดท้ายเนี่ยได้สร้างสะพานศรีวิชัยและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตีนี่เนี่ยเจ้าสุดท้ายวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนตีกักขังครูบาเป็นศูนย์รวมพลังมวลชนพลังแห่งศรัทธากิจกรรมส่งเสริมรำลึกครูบาในประเพณีแบบล้านนากันตวยนะเจ้าซึ่งมิติของทางยูเนสโกเนี่ยตั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกก็จะมีเหตุผลในการเสนอชื่อเป็นคุณูปการด้านการเผยแพร่ธรรมพัฒนาท้องถิ่นและแรงศรัทธาชาวบ้านและการกระจายในวิธีคิดไปยังนานาชาตินะเจ้าซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังพม่าจีนและเกาะลาวกันตัวเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจะมีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
8: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
9: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ละปูนนะกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้นะครับบอกว่าท่านจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ของทางสวท.ละปูนนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในส่วนของคลื่น FM 95 MHz นะครับหลายท่านเนาะตีอยู่พื้นที่ไกลๆนะครับผู้ฟังครับช่วงนี้อาจจะได้ยินสัญญาณของทางสวท.ละปูนนะติดๆดับๆเนาะอาจจะบอกให้ชัดเหมือนช่วงก่อนนะครับก็ขอแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยเนาะว่าช่วงนี้นะครับทางทีมงานของเฮาเนาะมีการปรับปรุงในเรื่องของสายอากาศนะครับคาดว่าจะกลับมาดีดังเดิมกระจายคลื่นความถี่ให้ไกลดังเดิมได้ประมาณแถม 1-2 วันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับคลื่นอาจจะส่งสัญญาณได้บกไกลเต่าที่สมควรเต่าที่เป็นปกตินะก็ขออภัยคุณผู้ฟังไว้ณที่นี่โดยคณะนี้ทีมปีทีมของปีช่างเทคนิคนะก็พยายามปรับปรุงนะครับปรับระบบนะแก้ไขระบบคือเหมือนเดิมนะในช่วงนี้ก็ขอแจ้งคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะครับถ้าท่านใดนะครับอยู่นอกพื้นที่เนาะของคลื่น FM 95 MHz นะก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับง่ายๆนะโหลดใส่มือถือไว้เลยแอปพลิเคชัน NBT Plus นะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วครับโหลดลงเครื่องของเขาได้ถึงระบบ Android ได้ถึงระบบ iOS นะครับติดตั้งง่ายเข้าไปปุ๊บเข้าแอปปุ๊บนะเจอเลยนะครับรับฟังวิทยุออนไลน์วิทยุสดนี่เนาะก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เสาะหาสวท.ละปูนในครั้งแรกนะครับพอปะปุ๊บกดปุ๊บนะกดดาวเฟเวอริตติดไว้เลยนะครับเขาแอปข้างหน้าก็จะเจอสวท.ละปูนเป็นคลื่นแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะสามารถโหลดติดเครื่องได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้ง2ระบบเนาะถึง Android แล้วก็ iOS นะครับท่านใดที่ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์เนาะ PRDEE นะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับ PRDEE.go.th นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปรับฟังวิทยุออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าผ่านเว็บไซต์ของสวท.ละปูนก็ได้นะครับฮะวันนี้นะครับเฮาป้ากันฟังเพลงเบาๆสบายๆนะท่ามกลางอากาศตีคล้ายๆตะวานี่3โมงนี่แดดนะคุณผู้ฟังครับหลังจาก3โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงทุ่มตะวานี่มืดนะมีลมตัวภาษางนี่ลมแห้งนะครับก็มีหลังคาปิวกันพองนอกตะวันในตีปลาซังนะแล้วเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับแล้วเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ฟังก็ควรติดจะติดตามกันไว้หน่อยเนาะเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับตะกี้ก็เข้าไปตีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไปดูผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนล่าสุดเมื่อเวลา15 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเรดาร์ลำพูนของเขาตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือเชียงใหม่นี่นักน้อยหลายอำเภอนะครับกลุ่มฝนนี่กระจายกันทั่วจังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮนี่ก็เอาเรื่องนะครับก็มีหลายอำเภอเหมือนกันตีมีกลุ่มฝนนะครับถึงกลุ่มฝนโปรยถึงฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางนักนะครับมีในเรดาร์นี่หมดเลยถ้าฝนอ่อนนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าใครเข้าไปดูนะถ้าเริ่มเหลืองเริ่มมีสีแดงตรงกลางกลุ่มเมฆนั่นน่ะก็จะนักนะคุณผู้ฟังครับเข้าไปดูแล้วก็สังเกตกันได้แล้วเปิ้นก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนเหล่านี้นะครับว่าจะขึ้นไปตั้งเหนือลงไปตั้งใต้นะตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยต้องไปดูกันได้แล้วก็คาดการณ์กันได้เนาะแล้วแต่ใครจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับส่วนจังหวัดละปูนของเฮาก็พบกลุ่มฝนโปรยนะครับที่อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะคุณผู้ฟังครับก็มีกลุ่มฝนนอกตีอาลาปูนของเฮานะครับส่วนจังหวัดลำปางนี่หวังเหนือเมืองปานเสริมงามเถินศพปราบอำเภอเงานี่มีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี่ฝางชัยประการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวเสมืองแม่วางอมก๋อยแม่ออนแม่แจมแม่อายกัลยาณิวัฒนาฮอดนะโอ้หลายอำเภอนะครับเพราะเราติดดูในเรดาร์นี่กลุ่มฝนนี่ค่อนข้างที่จะเกือบทั่วของจังหวัดเชียงใหม่เลยใครเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องระมัดระวังนะวางแผนการเดินทางนะครับที่จะเจอกับกลุ่มฝนไว้ตัวเนอร์นะคุณผู้ฟังครับส่วนอากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะ
15 นาฬิกาวันนี้ถึง15 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ตากพะเยาแปร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคุณผู้ฟังกราบก็ต้องระวังนะคือพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่อาจจะตกสะสมไว้ตัวนะคุณผู้ฟังครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนอกช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์นะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนการหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดลำพูนมาอุ้มเอ๋ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวคราวกันครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังครับถ้าจำกันได้เนาะในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของงานแสดงสินค้าลำพูนแบรนด์แฟร์2026นะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ไปเป็นประธานเปิดงานตีกรุงเทพมหานครเนาะหน้าศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพนะซึ่งงานก่อจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนาะ29พฤษภาถึง2มิถุนายน2569ก็จัดกัน5วันคุณผู้ฟังงูก็ครับว่างานนี้นะก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับคิดเป็นตัวเลขให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะก็มูลค่าการค่าในงานครั้งนี้นะ5วันนะครับรวมทั้งสิ้น 11,198,140 บาทนะครับก็แบ่งเป็นยอดการจำหน่ายสินค้านี่ 5,204,440 บาทในส่วนแถมที่เหลือก็จะเป็นยอดเจรจาการค้าหรือว่าการทำ MOU นะประมาณ 6,177,700 บาทนะครับและ5อันดับร้านค้าและก็สินค้าที่ขายดีที่สุดในงานนอติไปจำหน่ายที่กรุงเทพวันนั้นนะครับก็ร้านลำพูนไทยซิลนะครับผ้าไหมยกดอกลำพูนนะก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะภายในงานนะครับร้านที่2นี่ที่ขายดีนะครับลำพูนไหมไทยนี่ครับก็ผ้าไหมยกดอกละปูนเนาะที่ขายได้เยอะนะครับแล้วก็ลองลงมาเนาะปุระคราฟนะครับเป็นผ้าทอปักมือร่วมสมัยนี่ไซอัวหลวงรันนี่ครับไซอัวน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะครับก็ยอดขายก็มาอันดับที่4อันดับที่5เป็นน้ำลำไยสดสีทองบายบางวันนะครับเป็นน้ำลำไยสดตีนำไปเปิดบูธนะครับจำหน่ายตีศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คในช่วงที่ผ่านมานะครับ5อันดับร้านค้าเหล่านี้ก็ติด1ใน5เนาะสินค้าที่ขายดีที่สุดในงานลำพูนแบรนด์แฟร์2026นะที่ผ่านมาอันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปนะครับสำหรับงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปแล้วก็งานที่กำลังจะถึงนะครับลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคนลำพูนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยนะสินค้าเกษตรปลอดภัยจากพี่น้องเกษตรกรอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดละปูนนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่6ที่7มิถุนายน2569ก็เริ่มขายตั้งแต่10โมงเจ้านะไปจนถึง1ทุ่มพุ่นเลยนะครับซึ่งลำพูนกรีนมาร์เก็ตนี่ก็จะจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะสัปดาห์ที่1และ3ของทุกเดือนก็จะมีการจัดกันตีบริเวณหน้าแจมฟ้าเซฟมาร์ทนะครับศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนนะครับไข่ใดผักปลอดสารพิษผลไม้ตามฤดูกาลนะในช่วงนี้ก็มะม่วงนะคุณผู้ฟังครับนะมีไข่ไก่อารมณ์ดีมาขายแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพเนาะไปเลือกซื้อกันได้นะสำหรับสินค้าเกษตรปลอดภัยจากพี่น้องเกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็แห่งหนึ่งเรื่องราวที่จะประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับผู้ฟังครับหลายท่านก็ได้ใจเนาะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับกรมการค้าภายในครับก็ได้คุมเข้มร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะกรมการค้าภายในนะกำชับหื้อร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาหื้อชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายนะครับบ่ปิดป้ายแสดงราคาปรับสูงสุดบ่เกิน 10,000 บาทนะครับลดทันใดร้านใดติฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับขายแป้งเกินสมควรนี่จำคุกนะบ่เกิน7ปีเนาะหรือปรับบ่เกิน 140,000 บาทหรือโดนทั้งจำทั้งปรับนะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังพบการกระทําผิดนะครับบ่ติดป้ายราคานี่นะสามารถแจ้งสายด่วนนะครับ1569นะกำชับนะราคาด้านค่าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ห้ามฉวยโอกาสในช่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเน้อของผู้ฟังครับแล้วก็
ร้านใดนะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับติดป้ายคือชัดเจนนะครับแล้วลูกค้าจะเข้าร้านคุณเยอะมากขึ้นนะยังมาตอนนี่แหละดีเจโอมครับทีมงานนะครับไปกินข้าวกินปลานี่ทัพปะด้านไหนนะครับติดป้ายไทยช่วยไทยพลัดชัดเจนนี่นะแวะนะคุณผู้ฟังครับถ้าร้านไหนเข้าไปได้

กลับมาป้ากันในช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะก่อนทิ้งท้ายนี่ก็จะฝากในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแห่มสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับรัฐบาลก็ได้ย้ำเตือนนะถึงเรื่องการใจซิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ได้ย้ำข้อห้ามสำคัญนะครับนั่นก็คือห้ามนำซิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไปแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดนะครับต้องมีการซื้อขายสินค้ากันแต่เต่าอันเนอร์นะใครบ่เชื่อแล้วก็ไปทำนะบทลงโทษค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเนอร์ตึงล้านขนหับแหลกนี่นะแล้วก็ขนตีใจซิดนี่ตึงล้านตึงประชาชนตีใจซิดนี่นะจะมีความผิดฐานช่อโกงนะครับมีโทษด้วยนะครับจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับสูงสุด60,000 บาทเนาะหรือทั้งจำทั้งปรับนะบ่คุ้มเนาะคุณผู้ฟังครับซึ่งทางรัฐบาลก็มีมาตรการจัดการนะครับสำหรับร้านค้าที่ทำผิดนี่จะถูกระงับเงินระงับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนนะครับสำหรับท่านใดนี่นะโพสต์จวนแหลกเป็นเงินสดนี่จะถูกส่งข้อมูลคือตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ดีเจโอมบดายอู้คนเดียวเนอะอันนี้ก็แถลงจากนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนะกระเด็นย้ำกันแถมกรรมในเรื่องของข้อห้ามนะบดีไปแย่นะซึ่งจุดประสงค์ของโครงการนะครับตามรัฐบาลนี่มีโครงการนี่เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะโดยรัฐบาลก็จะช่วยใจคือ60-40นะอย่างตีคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะเนาะรัฐบาลก็จะช่วย60ประชาชนจ่ายเองแถม40นะครับถ้าท่านใดหากพบเห็นการทุจริตเป็นแหลกเป็นเงินสดนี่สามารถโทรแจ้งได้ตีกรมการค้าภายใน1569นะคุณผู้ฟังครับ1569กับเบอร์เดียวนะครับเบอร์เดียวกันครับตีอู้ไปช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับทันใดตีปะนะร้านตีฉวยโอกาสปั๊บขึ้นราคาหรือว่าปิดบอกปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะครับเบอร์เดียวกันนะ1569นะครับหรือว่าโทรไปตีสายด่วนตำรวจก็ได้1559นะคุณผู้ฟังแต่จำง่ายๆเนาะโทรตีสายด่วนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนาะ1569นะคุณผู้ฟังครับบ่ดีไปทำผิดกดเปิ้ลเนอะบดีฝืนข้อห้ามสำคัญนะครับบดีเอาไปแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดนะวันหน้าวันตามีโครงการเฟส2เฟส3เฟส4เฟส5ขึ้นมานะครับบ่ได้เข้าร่วมโครงการก็อย่าไปโทษใครบ่ได้นะต้องโทษตัวเก่านะครับแล้วก็จะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังขอฝากอินสตาแกรมนึงเนอะร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ติดป้ายแสดงคือชัดเจนนะครับใครไกลไปไกลมาเนี่ยดีเจโอมกับมูไกลไปไกลมานะครับปะป้ายนี่ก็จะแวะนะร้านท่านก็จะเป็นร้านขวัญใจมหาชนนะคนละปูนนะในช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังครับไปวันนี้นะครับสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะดีเจอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะแล้วเรื่องของข่าวสารเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วง18นาฬิกานะครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะรายการต่อไปนะ16นาฬิกานี่ก็เป็นอู้ข่าวเช้าเหนือความคืบหน้าวันนี้นะ8จังหวัดภาคเหนือมีอะไรอย่างเกิดขึ้นกันพ่องนะครับก็ติดตามกันได้หลังจากนั้นนะครับเวลา 17:00 นนะครับก็รายการข่าวดีที่95นะครับวันนี้ DJ Oil น้องก็มีเรื่องราวมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะก็ติดตามกันได้นะแล้วก็กลับมาปะกับ DJ Oil ใหม่ 18:00 นนะสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่นำส่งกรมสรรพากร
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60 โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
8: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss Durian Contest และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4 โมงแลงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามรับฟังและรับชมช่วงเวลาของรายการทันข่าวเจ้าน้ำฟางนะครับผ่านทางอู้ข่าวเจ้าเหนือนะอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่ของเฮานะครับอู้จากกันวันนี้นอกกับทีมงานของสวทฝั่งครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างดีท่านผู้ฟังนะอู้จากกันกับผมไพฑูรย์ ผิวตองครับณติดำเนินรายการนะครับวันนี้ยังคงความเข้มข้นแล้วก็ครบรสนะครับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกันเอาไว้ครบทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแต่ว่าช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงแรกของรายการกันก่อนครับ
2: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้นะครับกับช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเริ่มต้นกันที่ข่าวสารจากเมืองเชียงใหม่กันก่อนนะครับมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ท่านผู้ฟังเปิ้นเตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4นะครับเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวนรีอินทรนันท์นะครับทางประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่นะเปิ้นบอกว่ามูลนิธิเพื่อลมหายใจเจียงใหม่นะครับเตรียมในเรื่องของการจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวความคิดเข้าใจฟุ้นไฟอยู่ห่วมช่วยกันนะครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ที่สวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 20:00 นนะครับสร้างการตระหนักรู้และก็เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวความคิดแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควันนะครับ PM 2.5 อย่างยั่งยืนภายในงานครับก็มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างท่านผู้ฟังก็จะมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศระดับเมืองและชุมชนเวทีเสวนานักวิชาการนะครับภาคประชาชนและเยาวชนรวมไปถึงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ5ปีที่อยากเห็นนะครับและก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันออกแบบอนาคตของเมืองเชียงใหม่ตวยนอกจากนี้นะครับยังมีตลาดนวัตกรรมและก็กิจกรรมเวิร์กช็อปครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์การแปรรูปตามฤดูกาลนะครับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การจัดการขยะตลอดจนกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเวทีเสวนาที่น่าสนใจครับก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เวทีสุขภาพชุมชนนะครับเวทีเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่จากมุมมองยุทธศาสตร์ลมหายใจที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเฮียนหูมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของเมืองเชียงใหม่นอกจากนั้นครับท่านประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ท่านบอกว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤตที่เจ้าเชียงใหม่ต้องเผชิญยาวนานกว่า20ปีเราโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมกราคมถึงเมษายนทุกปีนะครับส่งผลกระทบทั้งสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะละอ่อนเราผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยสาเหตุก็ลักๆก็คือมาจากหลายปัจจัยนะครับของไฟป่าทั้งไฟป่าการเผาในพื้นที่โล่งนะครับต่อไอเสียจากการคมนาคมรวมไปถึงหมอกควันข้ามพรมแดนตวยนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเนาะในเขตพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ของเฮานะครับจากเชียงใหม่ครับท่านผู้ฟังมาต่อกันในพื้นที่ของเมืองฝางบ้านเฮากันพ่องนะครับในพื้นที่ของเมืองฝางครับทางกิ่งกาชาดอำเภอฝางนะครับร่วมกับทางอบต.ม่อนปิ่นเพิ่นมีการส่งมอบบ้านเฮือกับครัวเฮือนยากจนนะครับในเขตพื้นที่ของตำบลม่อนปิ่นนะครับวัดที่ร้อยตีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางพร้อมด้วยนางพัชรินทร์สุภกิจโกศลครับนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝางสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฝางนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังได้มีโอกาสมอบบ้านนะครับเพื่อกับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้นะครับนอกจากมอบบ้านแล้วก็ยังมีการมอบถุงยางชีพ นะครับสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อกับคนที่ได้บ้านใหม่จำนวน3หลังนะครับพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงนะครับแผ่น3รายนะเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตวยนะครับท่านผู้ฟังสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของศูนย์สจพ.อำเภอฝางนะครับเพื่อได้รวบรวมจากทั้งส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนนะครับและก็พี่น้องประชาชนร่วมกันในการสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านครัวเรือนยากจนอำเภอฝางนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของการสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเพื่อกับครัวเรือนยากจนทั้งผู้ได้โอกาสรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตัวนะครับส่วนท่านที่มีจิตศรัทธาครับอยากจะร่วมบริจาคกับศูนย์ของอำเภอฝางของเฮานะครับก็สามารถที่จะสมทบทุนผ่านธนาคารออมสินเลขที่020411191115นะครับชื่อบัญชีว่าคนเมืองฝางฮักเมืองฝางนะครับหรือว่าติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝางหมายเลขโทรศัพท์0640425495กันตัวนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจากเมืองเจียงใหม่ท่านผู้ฟังเราจะไปต่อกันที่เมืองลำปูนกันนะครับจังหวัดลำปูนครับมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือว่าโครงการ To Be Number 1ครับที่ห้องประชุมดอกไปกันที่ห้องประชุมดอกปานนะครับชั้น2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนมอบหมายให้ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายโยธินประสงค์ความดีนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปูนคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือว่า To Be Number 1จังหวัดลำปูนนำเสนอนะครับผลการดำเนินงานประจำปี2569ต่อคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number 1ระดับประเทศนะครับในส่วนของจังหวัดอำเภอและชมรม To Be Number 1ของจังหวัดลำปูนครับผ่านเข้ารอบการประกวดการนำเสนอผลงานระดับประเทศประจำปี2569จำนวนถึง25ซิกชั่นนะครับประกอบด้วย1จังหวัด4อำเภอและก็ซาวชมลมนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเก็บคะแนนเพื่อนำไปรวมกับการประเมินระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1โดยมีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569ที่อาคาร ImpactForum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกันตัวท่านผู้ฟังนะแสดงความยินดีกับพี่น้องคนลำปูนตัวนะแล้วก็หวังว่าจะเอารางวัลปิกมาที่เมืองลำปูนนะครับเนาะจากลำปูนครับไปต่อกันที่เมืองลำปางท่านผู้ฟังที่จังหวัดลำปางครับท่านขนส่งลำปางร่วมตรวจสารเสพติดจากผู้ขับรถโดยสารประจำทางนะครับนายโกศลธนบัตรครับขนส่งจังหวัดลำปางบอกว่าได้รับมอบหมายให้ทางด้านของนางสาวรัชนีกรปิกแก้วนะครับหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5อำเภอเมืองลำปางนะครับมีการบูรณาการตรวจสอบสารเสพติดจากผู้ขับรถโดยสารประจำทางที่บริเวณสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดลำปางนะครับตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับด้านความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งสาธารณะและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้สารเสพติดของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทางนี้ผลจากการดำเนินการนะครับในการตรวจในครั้งนี้จำนวน86รายบปะกะผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดท่านผู้ฟังอันนี้ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องนะครับที่จะต้องใจรถใจถนนครับช่วงนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวข่าวสารจากแม่เสรียงท่านผู้ฟังแม่เสรียงครับท่านผู้ฟังเมื่อช่วงตะวันหนอเปิ้ลบอกว่ามีฝนตกหนักขนาดเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้พื้นที่ของแม่เสรียงแล้วก็พื้นที่ของแม่ฮ่องสอนครับท่านผู้ฟังฝนตกหนักหนอตกหนักบ่พอก็เกิดทำให้ดินสไลด์น้ำท่วมตุ่ยนะครับเนาะจากเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงแรงนะครับประมาณสัก6โมงครึ่งนะทำให้ ฝนตกหนักนะครับทำให้น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ทับตางหลวงหมายเลข108แม่เสลียงแม่เหาะนะครับเข้าสู่บ้านห้วยปูตำบลแม่เหาะทำให้มวลน้ำจำนวนนักนะครับไหลเชี่ยวท่วมทางนะข้ามจนรถทุกชนิดเนี่ยบ่สามารถสัญจรมาได้นะครับจนทำให้รถเนี่ยติดเมินกว่า3ชั่วโมงนะครับเบื้องต้นครับทางอสอําเภอแม่เสลียงครับร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและดำเนินการเคลียร์ดินสไลด์เปิดเส้นทางอย่างเร่งด่วนจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ9โมงเมื่อคืนครับสามารถเปิดการจราจรได้1ช่องทางรถได้วิ่งผ่านไปได้ขณะเดียวกันครับอำเภอแม่เสลียงก็ได้รับแจ้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยลักแสนตำบลแม่เหาะนะครับคาดการติดต่อเนื่องจากว่าฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังรับแจ้งครับสมาชิกอส.แม่เสลียงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพิกัดและออกค้นหาจนปะกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน13คนปลอดภัย8ไม่ยิง5นะครับทั้งหมดนั้นปลอดภัยดีครับท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนักท่องเที่ยวทั้ง13คนมาพักรวมกันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสลียงเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและสภาพร่างกายก่อนแยกย้ายเดินทางปิกภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีท่านผู้ฟังนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปปะได้ทันเวลาแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับในช่วงเวลานี้เนาะใครที่จะเดินป่าเที่ยวป่าหรือว่าแอวน้ำตกนะครับตรวจสอบสภาพอากาศจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราได้ทุกช่วงเวลานะครับเนาะเอาละครับช่วงนี้เบรกกันก่อนสักกำนึงเดี๋ยวพลิกมาอู้จักกันตอนในช่วงหน้าครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแปร่น่าน
1: ครับผมติดตามกันในช่วงนี้นะครับล้านนาตะวันออกกันพ่องสำหรับทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ผ่านทางเพจของสวทฝางนะครับน้องต้นน้ำปรมินิรโสนะครับติดตามรับฟังรายการกันอยู่ขอบคุณหัวใจหลายๆดวงเลยนะครับเนาะขอบคุณทีมงานสวทแป้ครับส่งความห่วงใยถึงทีมงานสวทฝางนะอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องคนเมืองแป้กันตัวกันแล้วกันนะครับทักทายกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับเนาะและก็บอกว่าฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือสี่แยกข่าวสปท.4ตัวนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยเนื้อชื่อนี่คุณกฤตก็คุณตะกิดนะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอสุมาอภัยด้วยมันมีตัวสะกดเลยนะครับเนาะเอาละครับมาตี้ข่าวสารของเมืองเจียงไฮ้ครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของกาแฟครับที่เมืองเจียงไฮ้ท่านผู้ฟังเปิ้นมีการดันกาแฟป่างขอนขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ของจังหวัดเจียงไฮ้นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ที่ห้องประชุมเวียงการหลงสารกลางจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนกู้มือปฏิบัติงานและการระบบควบคุมคุณภาพกาแฟป่างขอนมุ่งคุ้มครองสิทธิ์และกอดชูจุดเด่นของกาแฟอาราบิก้าพันธุ์แท้จากยอดดอยนะครับที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลปันกว่าเมตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทั้งกลิ่นหอมรสชาติที่กลมกล่อมและก็กระบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐานปัจจุบันครับจังหวัดเชียงรายมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI เนี่ยรวมแล้ว9รายการด้วยกันเป็นจังหวัดที่มี GI นักเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่ง GI ของเชียงรายนะครับประกอบไปด้วยกาแฟดอยตุงกาแฟดอยจางกาแฟชาเจียงไฮสับปะรดนางแลสับปะรดภูแลเจียงไฮข้าวกรัมล้านนาและก็เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงนะข้าวเหนียวเขี้ยวงูเจียงไฮแล้วก็ส้มบะโอเวียงแก่นนะครับการขึ้นทะเบียนกาแฟป่างขอนเป็นรายการที่10ของจังหวัดเจียงไฮหากกาแฟป่างขอนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนป้องกันการแอบอ้างชื่อและป้องกันสินค้าปลอมจากแหล่งอื่นสร้างเอกลักษณ์นะครับกาแฟอัตลักษณ์จากดอยสูงดึงดูดนะครับดึงดูดตลาดพรีเมียมและก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็เป็นการการันตีคุณภาพการเชื่อมั่นนะครับ สร้างความเชื่อมั่นด้านระบบควบคุมมาตรฐานการผลิตและกระบวนการการแปรรูปการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกันโดยท่านผู้ฟังนาอูถึงเรื่องกาแฟขนาด4โมงปลายท่านผู้ฟังบอกว่ากาแฟหอมหอมหอมกรุ่นนี่นะถ้าไปที่เมืองเจียงไฮ้ไปนั่งพอหมอกพอเหมยเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็ดิบกาแฟไปมันได้บรรยากาศอ่ะพากันไปที่เจียงไฮ้จากเจียงไฮ้ครับจะพากันไปต่อที่พะเยาเนอะท่านผู้ฟังพะเยาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำทีมเนาะทีมความมั่นคงมีการประชุมเข้มนะครับขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก9ประเด็นหลักนะครับทางด้านของนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและข้อสั่งการในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลตามแนวทางของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยานะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นการนำข้อสั่งการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปครับด้านความมั่นคงของรัฐบาลมาปรับใช้ในพื้นที่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับเน้นย้ำคือทุกหน่วยงานนั้นมีการบูรณาการการทำงานเชิงรุกร่วมกันทั้ง9ประเด็นได้แก่การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะโดยจะใช้ระบบวันแมปนะครับและภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาตรวจสอบพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมุ่งตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีม้าและนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีนะครับหรือว่าการถือหุ้นแตนของต่างชาติโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับตม.และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างใกล้ชิดนะครับการปราบปรามยาเสพติดสกัดกั้นตามแนวชายแดนควบคู่กับการบำบัดรักษาและให้ประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการใช้กลไกของปปง.เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดการจัดการปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นำมาตรการรีเอ็กซเรย์มาใช้เพื่อคุ้มครองพยานและก็ผู้ที่จิแจ้งเบาะแสนะครับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบส่งเสริมเพื่อพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อถูกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายทวงหนี้อย่างเคร่งครัดนะครับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะยกระดับความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV และศูนย์ควบคุมกลางนะครับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของทุกหน่วยงานเพื่อเป็นระบบเดียวกันมุ่งสู่ระบบ Single Gateway และก็ One Stop Service นะครับในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมครับก็ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหน่อปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อห่วมกันกำหนดแนวทางการรับมือเพื่อทันสมัยนะครับและก็ขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดพะเยาเนี่ยคือเกิดผลสำเร็จและเป็นธรรมในอนาคตต่อไปด้วยนะครับจากพะเยาครับท่านผู้ฟังในการขานรับนโยบายแล้วไปกันที่เมืองแพร่กันพ้องท่านผู้ฟังทางกระทรวงวัฒนธรรมครับจับมือกรมศิลปากรลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันขุดลอกน้ำคือนะครับเดินหน้าต่อได้ย้ำโบราณการพัฒนาคูเมืองโบราณควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับนายปรเมศโพธารากุลนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับพร้อมด้วยทางด้านของคณะทำงานนะครับแล้วก็มีท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรนายชินวุฒิวิญญาลัยและก็คณะจากสำนักงานศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการขุดลอกบริเวณคือน้ำนะครับน้ำคือหนอน้ำคือหรือว่าคือเวียงเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นคือเมืองโบราณเป็นคูเมืองโบราณนะครับในตำบลในเวียงอำเภอเมืองแต้นะครับซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลเมืองแต้โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพัฒน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแต้นางสาวชนกนันสุภสิริครับส.ส.แต้เขต1นะแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแต้นายสุริยาอินตะนอนร่วมเพื่อการต้อนรับและก็ชี้แจงข้อมูลซึ่งจากการลงพื้นที่ดังกล่าวครับเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานอย่างรอบด้านนอกหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเทศบาลเมืองแป้ได้ดำเนินการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาดินทรายตื้นเขินและก็มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณคูเมืองแต่ว่ากรมศิลปากรก็ได้มีคำสั่งระงับดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อโบราณสถานและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองเก่า นอกจากนั้นนะครับนายมณะสิมมาบอกว่าการดำเนินการขุดลอกในปัจจุบันดำเนินการต่อได้นะครับเนื่องจากว่าเทศบาลเมืองแป้เนี่ยได้รับอนุญาตตามหนังสือของกรมศิลปากรแล้วจึงถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายจะใดก็ตามครับการดำเนินงานในระยะต่อไปควรเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและก็เทศบาลเมืองแป้โดยให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมกันกำกับดูแลนะครับการขุดลอกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าของโบราณสถานตัวนะครับสำหรับประเด็นการชี้แจงนะครับในการดำเนินคดีกรณีการสำรวจและตรวจวัดความลึกของคูเมืองก่อนขออนุญาตอย่างเป็นทางการนั้นยังอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและจะดำเนินให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของการดำเนินการขณะที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันนะครับว่าการพัฒนาปรับปรุงคูเมืองแป้นั้นควรดำเนินการควบคู่กับการอนุรักษ์ทางมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับภูมิปัญญาเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเก่าให้สวยงามสะอาดและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส่งคุณค่าสำหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวกันด้วยนะครับปิดท้ายที่ข่าวสารจากเมืองน่านครับท่านผู้ฟังจังหวัดน่านนั้นมีการดีเดย์คิกออฟสร้างฝายทุกอำเภอฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน1ล้านไร่นะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ที่แปลงต้นแบบบ้านผาเวียงหมู่ที่5ตำบลซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านด้วยการนำของจิตอาสานะครับร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแกมดินซีเมนนะครับในพื้นที่ท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งจังหวัดนะครับภายใต้โครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านอย่างยั่งยืนเนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติและก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษานะครับในการนี้ท่านผู้ว่าก็ได้ปลูกต้นยางนานะครับนอกจากปลูกต้นยางนาแล้วก็ยังเป็นการช่วยกันนะครับในการสร้างฝายในครั้งนี้ตัวท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องคนเมืองน่านกันด้วยนะครับเนาะซึ่งถือว่าเป็นป่าต้นน้ำนะครับของทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับทางสวทฝางเนาะในสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจียงใหม่นะครับเดินทางมาถึงในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับช่วงหน้าติดตามกับช่วงของใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้ติดตามกับสวทอุบลราชธานีนะครับพรุ่งนี้ติดตามกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานของสวทเมษเรียงนะครับวันนี้ทีมงานสวทฝากลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเจียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมวิชิตศักดิ์โสมเกตลินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ซึ่งเราได้จัดทำศูนย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2แห่งนี้เป็นการรวบรวมเส้นทางพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งได้เดินทางมาจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างทั้ง9จังหวัดนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสารคดีภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ไปติดตามชมมาพร้อมกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: หากจะกล่าวถึงแผ่นดินอีสานใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองหากแต่ยังเป็นพื้นแผ่นดินที่จารึกรอยพระบาทและความทรงจำอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินอุบลราชธานีอย่างไม่รู้ลืมผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในหลากหลายวาระโอกาสย้อนกลับไปในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2505นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2ในคราวนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารอากาศและกองทัพอากาศไทยฝูงบินที่22ณ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่รั้วของชาติทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสร้างความปราบปลื้มใจและอบอุ่นให้แก่เหล่าทหารอากาศและครอบครัวเป็นล้นพ้นรอยพระบาทในวันนั้นคือสายใยแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพียง1ปีต่อมาในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จอีกครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่3เพื่อส่งเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่28เครือจักรภพในโอกาสการฝึกร่วมภายใต้รหัสฝึกธนรัฐท่ามกลางฝุ่นควันและบรรยากาศการฝึกซ้อมรบอันเข้มงวดภาษีโฉมอันงดงามและพระราชไมตรีจิตที่ไร้พรมแดนได้ฉายชัดให้กองทัพมิตรประเทศได้ประจักษ์ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ทหารไทยแต่รวมถึงทหารนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงพร้อมเคียงข้างพระบรมราชสวามีไปในทุกหนแห่งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดต่อมาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511คือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของเมืองอุบล เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตอุโบสถณวัดศรีอุบลรัตนารามอารามหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในวันนั้นประสบนิกรชาวอุบลราชธานีต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความเนืองแน่นเสียงโห่ร้องทรงพระเจริญดังกึกก้องสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรโอบอุ้มความศรัทธาของประชาชนและการทรงงานเพื่อค้ำจุนบวรพุทธศาสนาได้ตราตรึงอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันนั้นสืบมาวันเวลาอาจล่วงผ่านไปหลายทศวรรษแต่หากความทรงจำและรอยพระบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงประทับไว้ณแผ่นดินอุบลราชธานีทางในด้านความมั่นคงการทหารและพระพุทธศาสนาจะยังคงสถิตแน่นอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานียังไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประสบนิกรจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้อารมณ์พระบารมีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจังหวัดอุบลราชธานีที่ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชมความสวยงามของผ้าทอฝีมือชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งเสริมทำให้พี่น้องชาวบ้านที่บ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลังจากนี้ไปติดตามรับชมรับฟังสารคดีตามรอยพระเมตตาพร้อมกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางยุริวรรณโสมอินนะคะครูศิลปาชีพประจำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะเนื่องจากว่าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะคะซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2539นะคะในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าแล้วก็เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ยังไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาดูพื้นที่แห่งนี้แล้วพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะคะก็จะมีการก่อสร้างอาคารโดยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ในหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพประสิทธิมนนะคะเป็นพระเทพประสิทธิมนซึ่งท่านเองก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านยางน้อยนี้มันมีที่ว่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่พันกว่าไร่ก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่นี้มากที่สุดจึงได้นำเรื่องไปเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้ได้มีการประชุมและต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานที่แห่งนี้ให้ในวันที่รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะจะมีอยู่สองกลุ่มอาชีพที่มารับเสด็จขณะนั้นยังไม่มีอาคารเราจะรับเสด็จในกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็คือทำพับผ่าที่ประทับให้พระองค์ท่านได้ประทับนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรซึ่งราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่เผือเขื่องในเรามารับเสด็จที่นี่เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานให้เป็นศิลปาชีพแล้วและ ได้พระราชทานครูศิลปชีพจากกองศิลปชีพสวนจิตรลดานะคะมาฝึกสอนให้กับชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านที่สนใจในการทอผ้าก็มีอยู่4ตำบลคือตำบลธาตุน้อยสร้างถอข้อทองแล้วก็ตำบลก่อเอแห่งนี้นะคะด้วยพระปณิธานของสมาชิกทุกคนที่เป็นศิลปชีพก็ได้นำคือน้อมนำเอาพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีความเมตตามอบเป็นโครงการส่งเสริมศิลปชีพให้แล้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาชิกทุกคนก็ได้ฝึกอาชีพได้ฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจและก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนะคะ อย่างที่เห็นได้ก็คือการทอผ้าของเราราษฎรอาจจะไม่มีเงินสำหรับการลงทุนซื้อเส้นไหมนะคะซึ่งไหมมีราคาแพงพระองค์ท่านก็จะมีพระราชเสาวนีให้สมาชิกศิลปชีพของพระองค์ท่านยืมเส้นไหมหลวงจากกองศิลปชีพเพื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วก็นำผ้าไหมที่ทอได้ส่งไปที่กองศิลปชีพส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วนะคะการเสด็จของพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกครั้งท่านก็เสด็จมาอีกครั้งที่2เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2544อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเนื่องจากว่าในขณะนั้นศาลาทรงงานที่พระองค์ท่านเคยประทับครั้งแรกนี่เป็นเต็นท์อยู่นะคะก็ปี2544ราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาในสมเด็จพระมหาธีรจารย์และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรแล้วก็คืออยากบริจาคเงินร่วมกันสร้างศาลาทรงงานขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นอาคารศาลาทรงงานหลังเล็กนะคะซึ่งพระองค์มาทรงงานแล้วก็ยังเล็กไปก็พระองค์ท่านก็ตรวจเยี่ยมราษฎร

0: ให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกและพระองค์ท่านตอบรับให้สมาชิกที่เข้าเฝ้ารับเสด็จณวันนั้นเป็นสมาชิกศิลปาชีพในพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านค่ะและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับก็มีผู้ที่สนใจอยากทำกิจกรรมทอผ้าไหมมาขอสมัครเพิ่มอีกเพื่อทำอาชีพในศิลปาชีพแห่งนี้นะคะกลุ่มอาชีพที่มีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปแล้วก็คือมีกลุ่มชุบเงินชุบทองกลุ่มตีมีดนะคะกลุ่มหล่อทองเหลืองกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มช่างเชื่อมช่างปูนนะคะแล้วก็มีราษฎรที่ทำอย่างอาชีพเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้ราษฎรเหล่านั้นคือกลุ่มอื่นๆนะคะได้ออกไปทำงานเองได้มาฝึกอาชีพที่นี่แล้วก็ไปทำงานเองข้างนอกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วแต่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่ในศิลปาชีพที่ยังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมที่ยังทำงานที่นี่กับกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะกลุ่มชุบเงินชุบทองก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้นะคะมีลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเสืองในนะคะเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับพวกชุบเงินชุบทองโดยสมัยก่อนเขาทำเครื่องประดับโดยการใช้วิธีกรรมแบบว่ากะลายนะคะเข้าทองแบบกะลายก็คือจะใช้สารประหลอดล่อให้เนื้อทองบริสุทธิ์เข้าจับชิ้นงานคือทองเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าคั่วกะลายโดยใช้ทรายนะคะคั่วกับเครื่องประดับแล้วก็นำทองให้เข้าสู่ชิ้นงานแต่ว่าการทำงานแบบนั้นมันอันตรายจากสารประหลอดนะคะเมื่อรับสมาชิกเหล่านั้นแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนราษฎรกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะที่เป็นลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจนปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านนนใหญ่นั้นเป็นคนไทยทุกคนแล้วนะคะเป็นคนไทยมานานแล้วนะคะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นโดยจากเข้าทองแบบการทำกะลายแล้วก็มาทำทองแบบเข้าแบบไมครอนนะคะที่จะเข้าแบบไมครอนตรงนี้ก็คือใช้ระบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปคั่วทรายด้วยสารประหลอดอีกแล้วนะคะใช้สารเคมีเป็นตัวล่อทองเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยการทำเข้าทองครั้งหนึ่งนี้เราจะเข้าประมาณ 5-7 ไมครอนนะคะ 5-7 ไมครอนจะใช้เวลาเข้าทองอยู่เป็นเวลานานนะคะเวลานานเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เนื้อทองเนี่ยไปจับกับชิ้นงานได้หนาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือทำเครื่องชุบเงินชุบทองแบบโบราณก็คือการทำกะลายเครื่องประดับแบบกะลายนะคะอย่างเช่นเป็นทองที่เป็นสายสะพายนะคะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเป็นปั้นเหน่งคือเป็นจี้รูปทรงไทยโดยการทำพลอยรองทรัพย์นะคะพลอยรองทรัพย์แบบโบราณของคนไทยในอดีตค่ะก็จะทำไว้ว่าการรองทรัพย์พลอยแล้วก็เอาพลอยวางข้างบนเนี่ยจะทำให้ตัวพลอยนั้นมีรู้สึกว่ามันจะซอฟลงนะคะสีจะซอฟลงก็จะดูเหมือนสินค้าในอดีตสมัยโบราณนะคะกลุ่มนี้ก็ยังทำงานอยู่และสามารถไปขายสินค้าได้เองนะคะก็มีกลุ่มอยู่นี่ค่ะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเมตตากับพระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเราสมาชิกศิลปาชีพทุกคนนะคะได้น้อมนำพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทุกพวกเราจะเดินทางตามเบื้องพยุคลบาทที่ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ จากความงดงามของพื้น

0: ภาพและวิถีศิลปาชีพของชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับชมกันไปแล้วนั้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องราวที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นหนึ่งครั้งที่พลิกฟื้นชีวิตมรดกทางภูมิปัญญาและยังสร้างพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ขอนำทุกท่านไปสู่ในช่วงต่อไปช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาร่วมตามรอยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: หลังจากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นนะคะภายหลังก็ได้ตั้งขึ้นเป็นศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะซึ่งก็จะดูแลในส่วนของอาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นอาคารร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภาคค่ะอาทิเช่นถ้าจากสมาชิกทางภาคเหนือก็จะเป็นเชือกลีซอผ้าปักชาวเขาค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าฝ้ายค่ะถ้าอย่างของภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นเรือกอและผลิตภัณฑ์จากกระจูดย่านลิบเผาค่ะส่วนทางภาคกลางก็จะเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะอาคารร้านค้าของเรานะคะก็จะเป็นการสืบสานเป็นการต่อยอดมาจากฝีมือของสมาชิกที่ทอผ้าจากกลุ่มสมาชิกที่อยู่ข้างหลังอะค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารนิทรรศการฝ้ายและไหมค่ะเป็นอาคารนิทรรศการที่ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในศิลปาชีพร้านของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเนื่องจากผ้าไหมของเราเป็นผ้าไหมที่ราคาลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วคนที่ซื้อไปสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะถ้าเป็นสินค้าที่รับมาจำหน่ายที่นี่เลยก็จะเป็นสินค้าจากสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยก็คือกลุ่มชุบเงินชุบทองค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่ร้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกค่ะอย่างที่ลูกค้าท่านอื่นชอบนะคะก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือของฝากงานเกษียณอะไรในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆสินค้าที่ขายดีของเราก็จะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าขม้าผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นงานทอมือเป็นงานของสมาชิกจากทางร้อยเอ็ดค่ะก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะสามารถจับจ่ายซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณค่าค่ะการที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะนับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของดิฉันค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นทำให้ดิฉันได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ปฏิบัติงานในบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านค่ะอยากจะนำเสนอผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่นี่นะคะก็จะเป็นความตั้งใจความทุ่มเทของสมาชิกศิลปาชีพที่ตั้งใจทอตั้งใจผลิตมาให้ลูกค้าให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมที่ร้านของเราได้นะคะผ้าไหมของเรามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะหรือ ท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตาร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสามารถติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นซึ่งวันนี้ทางเราขอส่งท้ายด้วยบทเพลงของศิลปินแห่งชาติพ่อปอฉลาดน้อยในบทเพลงรำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงของพ่อปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับวันนี้สวทอุบลราชธานีขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและสวัสดีครับ

0: ได้เวลาล่วงล้ำแม่มาจากไกลนี้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
8: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
9: นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่ แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
10: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: มีข่าวดีมาบอก
18: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
19: ข่าวดีที่95
20: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
21: ดูได้ตอนเย็นนอก
17: ข่าวดีปีเก่าที่ผ่าน
22: อ้าวป้าข้าฟังรายการวิทยุนะพี่ขึ้นสวท.ระปูนนะเป็นประจำนะ
23: ได้เวลามาฟังข่าวดี
17: ข่าวเด่น
23: ข่าวดัง
17: เพลงลูกทุ่งม่วน
23: ในรายการข่าวดีปีเก่า15แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสวทลปุ่น FM 95เจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ต้องสุมาอภัยคุณผู้ฟังนะเจ้าตะวันนี่ทำเทปรายการไว้แล้วก็ฝากตั้งทีมงานเปิดนะเจ้าแต่ว่าติดขัดด้วยข้อขัดข้องบางประการก็เลยไม่ได้นำรายการออกอากาศเทศกาลต้องขอสุมามาณโอกาสนี้ตัวนะเจ้าแต่วันนี้มาแล้วคุณผู้ฟังมาพร้อมกับคำเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าระยะนี้ฝนฟ้าคะนองกระจายประมาณ 60-70% ของพื้นที่เนาะภาคเหนือฝนตกหนักในบางแห่งเป็นช่วงๆนะเจ้าก็มะขามแม่แรงเนาะเจ้าคุณผู้ฟังฝนมักจะมาเป็นฟ้าห้องฟ้าแมบนะเจ้าเป็นฝนลงเม็ดที่หนาเม็ดเลยพอสมควรนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าแล้วก็ฟังคำแจ้งเตือนในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะที่ฝนตกหนักระยะนี้เนาะก็ฝากคุณผู้ฟังตัวละกันนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ังเพลงม่วนๆจากทางรายการนะเจ้าฟังข่าวสารสาระต่างๆจากทางรายการนะเจ้าเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันนะเจ้าก็เริ่มที่จะมีประเด็นข้อคำถามกันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้ารอบใหม่นะเจ้าต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าในส่วนของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะเจ้าสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนาะเปิดที่ลงวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะเจ้าผ่านช่องทางของแอปเป๋าตังแอปทางรัฐนะจากเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ของกรุงไทยแล้วก็จุดบริการของ5ธนาคารของรัฐนะจากก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะจากยืนยันสิทธิ์เนาะรับสิทธิ์ในโครงการนี้ก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าพอยืนยันสิทธิ์ไปแล้วท่านจะได้สิทธิ์เลยเดี๋ยวบ้างก็จะมีการตรวจคุณสมบัติอีกทีแล้วก็จะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้านะเจ้าแล้วก็ถ้าท่านได้รับสิทธิ์โอเคนะเจ้าก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเดือนสิงหาคมนะเจ้าปี2569เนี่ยส่วนกลุ่มที่ตกหล่นที่บ่มีบัตรมาก่อนเนาะจะอาศัยข้อมูลของการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาอย่างนี้นะจ๊ะเป็นตัวตะแกรงในการกรองข้อมูลว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ก็แล้วก็จะประกาศรายชื่อหือหูหำกำวันที่17กรกฎาคมนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนนะจ๊ะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอย่างที่เราผู้ฟังวันก่อนพูดมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาถามว่าจะได้กอฮาอีนะจะได้กอฮาลงทะเบียนรอบใหม่นี่จะได้กระเปิ้ลกอฮาอีนะเจ้าก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าต้องดูรายละเอียดเนาะคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังนะเจ้าเปิ้ลประกาศรายละเอียดมาเนาะก็ขั้นตอนการลงทะเบียนนะเจ้าสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม5ช่องทางนะคะมาดูทีละช่องทางเนาะแอปเป๋าตังเนี่ยถ้าใครมีแอปอยู่แล้วนะเจ้าคือท่านกดเข้าไปในแอปเลยเหมือนที่ท่านกดเข้าไปซื้อหวยอย่างเงี้ยนะเจ้าท่านเข้าไปในแอปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบนเนอร์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วท่านก็กดเข้าไปเพื่อยอมรับเงื่อนไขนะเจ้าแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเลยนะเจ้าหรือถ้าท่านมีแอปทางรัฐอันนี้ก็ไปเลือกบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลกรอกเบอร์โทรศัพท์นะเจ้ากดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนแค่นี้เรียบร้อยหรือท่านจะเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะเจ้าท่านก็เข้าไปกดปุ่มลงทะเบียนแล้วก็พิสูจน์ตัวตนด้วยการลงทะเบียนผ่านไทย ID หรือกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของท่านตรวจสอบข้อมูลกรอกเบอร์โทรศัพท์นะเจ้ากดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนนะเจ้าเรียบร้อยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตู้ ATM จริงๆอันนี้อยากจะฮึ่มเอาไว้ท้ายๆเลยนะเจ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอไผ่ทำฮึ่มในแอปเป๋าตังแอปทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ของโครงการว่ามันสะดวกมากกว่าเนาะบางท่านในอยู่ใกล้ตู้ ATM นะเจ้าต้องไปซ้อหาที่ตู้ ATM หรือไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยมันก็จะลำบากกับเรื่องของการเดินทางของท่านอาจจะเอาง่ายๆเลยคือเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการไปที่แอปทางรัฐหรือไปที่แอปเป๋าตังง่ายที่สุดนะเจ้าก็ถ้ายืนยันตัวตนแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแต่ถ้าบ่ได้แตะนะเจ้าท่านก็ไปแตะหน้าจอที่ตู้ ATM กรุงไทยแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนสวัสดิการแล้วก็กดเข้าไปที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเสียบบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้ากรอกเบอร์โทรศัพท์ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันอ่านเงื่อนไขแล้วก็กดรับทราบและยินยอมแค่นี้เองก็เสร็จสิ้นรับบัตรคืนนะเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปตู้กับบอแควนเนี่ยมะอันนี้จำเป็นต้องไปต่อคิวเข้าเคาน์เตอร์นะเจ้าไปหาที่ธนาคารกรุงไทยธกส.อมสิน
ธนาคารทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามก็ได้นะเจ้าไปยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้เจ้าหน้าที่นะเจ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจะตรวจสอบข้อมูลกรอกเบอร์โทรศัพท์กดบันทึกข้อมูลแล้วก็กดยืนยันการลงทะเบียนให้กับท่านเนาะอันนี้ถือว่าเป็น5ช่องทางหลักๆแต่ที่แนะนำก็คือ3ช่องทางแรกง่ายมากนะเจ้าแอปเป๋าตังแอปทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์โครงการเนี่ยก็จะสะดวกต่อการเดินทางของท่านที่สุดแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็น5ช่องทางที่ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะเจ้า4ถึง21มิถุนายนนี้ถามว่าคนเก่าต้องลงเท่าไหร่ก็คนเก่าต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะเจ้าเนาะคนเก่าก็ต้องลงทะเบียนนะเจ้า17กรกฎาคมเนี่ยประกาศใหม่หมดเลยถึงจะเป็นคนเก่าแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้ไปลงทะเบียนไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์ก็หมายความว่าท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนาะเพราะฉะนั้นฝากนะเจ้าเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันทั้งคนเก่าเนาะและคนใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้นะเจ้าประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาคุทันห่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาตอยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

จ้าคุณผู้ฟังเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิร์สนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็อุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าเริ่มต้นแล้วนะเจ้าตอนนี้ที่อำเภอลีนะเจ้าเพิ่นเริ่มตั้งครัวตาลนะเจ้าวันแรกเนี่ยวันที่1มิถุนายนที่วัดพระพุทธบาทห้วยตม2มิถุนายนเนี่ยเคลื่อนขบวนจากพระบาทห้วยตมมาที่พระพุทธบาทผาหนามแล้วก็3มิถุนายนเนี่ยเคลื่อนจากพระพุทธบาทผาหนามมาที่วัดแม่ตื่นแล้วก็4มิถุนาจากวัดแม่ตื่นมาวัดบ้านปางนะเจ้าอันนี้คือ1 2 3 4เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอลีเนาะจากวันที่4นะเจ้าวันที่4ถึงที่วัดบ้านปางที่อำเภอลีแล้วเนี่ยวันที่5อันนี้จะออกจากอำเภอลีมาที่วัดห้วยหละอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนเฮาละนะเจ้าวันที่5เนี่ยมาที่วัดห้วยละวันที่6นะเจ้าออกจากวัดห้วยละไปที่วัดบ้านโฮงหลวงนะเจ้าวัดบ้านโฮงหลวงจากนั้น7มิถุนาจากวัดบ้านโฮงหลวงมาที่วัดบ้านเวียงหนองล่องนะเจ้ามาที่วัดบ้านเวียงหนองล่องแล้วก็วันที่8มิถุนานะเจ้า8มิถุนาจากวัดบ้านเวียงหนองล่องมาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้ามาที่อำเภอป่าสางละนะเจ้ามาถึงที่อำเภอป่าสางวันที่8มิถุนายนนะเจ้าจากนั้นวันที่9มิถุนาจากวัดพระพุทธบาทตากผ้านะเจ้าก็จะมาที่วัดโรมนิยารามวัดกุลมรรคนะเจ้าคุณผู้ฟัง10มิถุนานี่จะไปอยู่ที่วัดจามเทวีละนะเจ้าจากนั้นวันที่11มิถุนาซึ่งเป็นวันครบรอบชาตกาลของครูบาศรีวิชัยนะเจ้าก็จะมีพิธีทำบุญเนาะพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาศรีวิชัยมีพิธีส่งน้ำกูครูบาที่วัดจามเทวีนะเจ้าก็จะมีการแสดงซอปื้นเมืองเรื่องครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกมีขบวนแห่ครูบาศรีวิชัยเครื่องสักการะจากพลังศรัทธามหาชนกิจกรรมการประกาศยกย่องน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าที่ลานพระธาตุฮาริพุนชัยที่นาที่ในวัดพระธาตุเฮานะเจ้าวัดหลวงละปูนเนาะจะมีการนำเสนอเรื่องราวครูบาศรีวิชัยพันธ์สื่อผสมการรับฟังพระธรรมเทศนาต่างๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะเจ้าพี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมแห่งพลังศรัทธาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมวัฒนธรรมล้านนาเนาะส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาล้ำลึกถึงคุณูปการของครูบาศรีวิชัยโดยพร้อมเพรียงกันตลอดเส้นทางธรรมยาตราทั้ง11วันนะเจ้าใกล้ที่ไหนก็ไปที่ฮันเนอร์คอมโบฝั่งเนอร์ร่วมกันน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยกัน

จ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการก็เสี่ยงให้แล้วเนาะต้องขอขอบคุณนะเจ้าคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะวันพุธเวลาเดิมนะเจ้าก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงนะเจ้าเวลา13 นาฬิกานะเจ้าจะมีทางด้านของท่านคลังจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านสุรสวัสดีเตชพันธ์เนาะนั่นคลังละปูนเนี่ยจะมาออกอากาศรายการที่สวทละปูนกับดีเจน้องอั้นในช่วงของรายการมองละปูนเนอะบ่ายโมงฝากเปิดวิทยุฟังแล้วกันนะเจ้าสำหรับท่านผู้ฟังที่มีข้อคำถามเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าเดี๋ยวก่อนจะเปิดสายให้ท่านได้ถามข้อมูลเลยนะเจ้าว่าแบบนี้ได้ก็อันไหนติดขัดตรงไหนยังได้เนี่ยเจ้าท่านก็สามารถติดตามรายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลย13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาตั้งเวลานาฬิกาปลุกในโทรศัพท์ไปเลยเนอะบ่ายโมงกับมุนมาฟังรอถ้าฟังรายการมองละปูนเลยนะเจ้าท่านคลังจังหวัดละปูนจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะเจ้าประจำปี2569นะเจ้าเนาะอ้าวคุณผู้ฟังดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยนะมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยตลอด1ชั่วโมงสำหรับเพลงลูกทุ่งเก่าๆวันนี้เนาะขอต้อนรับด้วยเสียงของคุณไม้พิรมพรนะครับมาได้ฟังกันเมินละนางกวักมหาเสน่ห์นะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการของเฮาแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารวันนี้ก็จะอู้ในเรื่องกิจกรรมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนเนาะมีการประชุมแล้วก็มีการประชุมคัดเลือกนะผู้ทำคุณประโยชน์ของกระทรวงนะครับแล้วก็มีการนำเสนอผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับแต่ป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของฝ้าฝนกันพองนอกคุณผู้ฟังฝ้าฝนนะตะวานี่หกโมงนะจัดรายการสดมืดมาตึงลมนะครับคุณผู้ฟังทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนของเราได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนฝ้านะแล้วก็เหตุวาตภัยตีตำบลท่าตุ่มนะครับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับก็วันนี้อบต.ท่าตุ่มนะครับโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ่มก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะแล้วก็คณะกรรมการนี่นะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีเหตุวาตภัยตะวานี่นะครับมีหัวหน้าสำนักปลัดมีคณะกรรมการตรวจสอบนะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็แนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยนะในช่วงค่ำของตะวานะครับเบื้องต้นก็มีการมอบกระเบื้องหลังคาคือเป็นกำลังอกกำลังใจกับครัวเรือนผู้ประสบภัยในตำบลท่าตุ่มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนอู้ถึงเรื่องวาตภัยตะวานี่แต่มาเดี๋ยวนี้ข้างนอกห้องสูงมืดนะครับมีลมนะคาดว่าแฮมสักกรรมประเมินเนี่ยฝนเอาห้องเนาะตีสวทลปูนมาเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังกลับทันใดไปกาดสื่อกับเขากับป้าเลิกงานครับลูกกลับบ้านถ้าไปตั้งใดป้าฝนป้าลมก็ขอให้ตั้งสติลดความเร็วเป็นอันดับแรกนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าก่อยๆไปนะถ้ามันตกนักลมแห้งเสาะปั๊มนะครับคุณผู้ฟังพักก่อนเนาะรอให้ฝนสาก่อยเดินทางต่อนะก็ยังบ่สายเนาะเลือกความปลอดภัยไว้ก่อนบ่ดิเสี่ยงไปตั้งหน้านะครับอันตรายนะคุณผู้ฟังครับลมฝนฟ้ายุคนี้นะวันนั้นก็ฟ้าผ่าตีทางยกระดับนะราชดาพุ่นเนาะอันตรายนะคุณผู้ฟังครับเนื่องจากมอเตอร์ไซค์อยู่บนพื้นที่สูงเนาะแต่เดี๋ยวจะมาอู้มาเอ้ยเนาะในเรื่องของฟ้าผ่าเหตุการณ์วันนั้นนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการเปิ่นก็ออกมาอู้แล้วนะสาเหตุเกิดจากอันยังเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการครับปะกันในช่วงแรกจะนี่อู้ถึงเหตุวาตภัยเนาะพดไปเรื่องฟ้าผ่านะครับกลับมาตีกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับลักษณะอากาศ4ชั่วโมงข้างหน้า18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับก็ขอฮือพี่น้องประชาชนนะครับเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวนะครับหน้าฝนจะนี่ทุกปีนะครับจำประโยคนี้ไว้ฮือดีนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะฉะนั้นนะครับเปิ่นเตือนมาแล้วเอาเนาะก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนเนอะกับมาตีการคาดการณ์ลักษณะอากาศภาคเหนือของเราวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่พะเยาและน่านแต่นะคุณผู้ฟังครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ระหว่าง35ถึง37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง24ถึง26องศาเซลเซียสนะครับสำหรับในเรื่องของผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนนะครับล่าสุดเวลา18นาฬิกาตีผ่านมา15นาทีตีผ่านมาธรรมโมสังโฆเตอะคุณผู้ฟังครับโอ้นะเต่าตีเห็น
กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนี่นะเขียวขนาดนะครับเรดาร์ลาปูนตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองนะครับกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่นะครับโอ้เมืองแปะอำเภอหลองนี่เหลืองแดงเลยนะครับสีเนาะตีอำเภอหอดนี่ก็เหลืองแดงนะครับดอยหล่ออำเภอป่าซางนี่ก็มีกลุ่มเมฆฝนนะครับสีเหลืองสีแดงนี่ต้องระวังเน้อนะขณะนี้นะครับซึ่งอำเภอที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของกลุ่มฝนฟ้าจะนี่นะจังหวัดลำปูนนี่มีเตือนติมีกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองลำปูนอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮงอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลี้ในขณะนี้เลยนะเดี๋ยวจะโพสต์ให้ติดตามกันตีหน้าเพจสวทลปูน FM 95 MHz นะครับท่านใดนะเข้าไปอ่านข่าวหน้าเพจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสวทลปูน FM 95ก็จะมาอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามได้รับทราบกันตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งหน้าฝนนี่นะคุณผู้ฟังครับจะมีการติดตามในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของน้ำเนาะในเรื่องของสาธารณภัยต่างๆนะครับจะเตือนคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนจะนี่ตังสทนชกาตังปพกาตังอุตุเราเปิ้นจะเตือนนะครับเขาก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารพื้นฐานต่อสถานการณ์เพราะฉะนั้นกดติดตามเพจสวทลปูน FM 95ไว้นะครับท่านใดจะเดินทางไปติดจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีกลุ่มฝนตีอำเภอฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวสันป่าตองสมเมิงแม่วังจอมทองดอยเต่าอมก้อยแม่อ่อนนะครับแม่แจมแม่อายกัลยาณิวัฒนาอำเภอฮอดอำเภอดอยหล่อนะครับนี่คืออำเภอต่างๆที่มีกลุ่มฝนตีจังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮเกาะชัยย่อยป่าแดดเวียงป่าเป้าผานแม่สวยแม่ฟ้าหลวงนะครับลำปางนี่อำเภอเมืองปานอำเภอเมืองลำปางอำเภอเสริมงามอำเภอเงาอำเภอแจงห่มอำเภอแม่เมาะนะครับอ่ะละปูนี่ย่ำแหมกำหนึ่งเมืองลำพูนอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮงแม่ท้าทุ่งหัวช้างอำเภอลีขณะนี้มีกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนกำลังปานกลางและนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่เห็นในแมปขณะนี้นะครับที่อำเภอป่าซางแล้วก็ดอยหล่อลอยต่อกันนะส่วนจังหวัดแปรนี่เกือบนะทุกอำเภอของจังหวัดแปรเลยเนาะอำเภอวังจิ้นอำเภอลองอำเภอสองอำเภอร้องกวางอำเภอเมืองอำเภอสูงเม่นเด่นชัยหนองม่วงไข่นะครับโอ้ปักกลุ่มฝนหลายปุ่นพดไปจนถึงพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์ปุ่นนะครับขณะนี้ก็มีกลุ่มฝนนะครับแล้วกลับไปฟังเพลงจากทางรายการกันสักคำหนึ่งก่อนนะครับใครติดตามในเรื่องของเรดาร์ละปูนนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงปุ๊บดิจิโอมก็จะอัพเนาะในเรื่องของการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนหน้าเพจสวทลปูน FM 95เข้าไปติดตามได้เลยครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมในช่วงนี้ก็ไปติดตามการดำเนินโครงการดีๆกันเนาะแต่เจ้านี่ก็มีการขับเคลื่อนเนาะโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number 1จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นการนำเสนอผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับต่ออนุกรรมการระดับประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นรอบลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่เพราะอันยังเพื่อเก็บคะแนนนำไปรวมกับการประเมินในระดับประเทศนั่นเองนะครับแต่เจ้านี่เก้านาฬิกาตีห้องประชุมดอกป้านนะครับจันทร์สองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็มีผู้ส่วนรวมลักนะก็ได้แก่ฝ่ายจังหวัดลำพูนของเฮานะครับนายโยธินประสงค์ความดีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่านะครับคือเป็นประธานพร้อมด้วยกับนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดเฮานะครับแล้วรวมถึงคณะกรรมการโครงการก็เข้าร่วมการประชุมนะครับในวันนี้นะซึ่งฝ่ายคณะอนุกรรมการระดับประเทศก็ประกอบไปด้วยนายณภศินนะครับนาชัยพลอยผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงนางสาวการพิชชาบุญงามอันนี้เป็นนักจิตวิทยาชำนาญการกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งการนำเสนอผลงานในวันนี้เนาะผลงานการดำเนินการโครงการรณรงค์นะแล้วก็ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่นะความสำเร็จของจังหวัดลำพูนเฮาปี69นี่จังหวัดอำเภอและชมรมต่างๆในจังหวัดลำพูนของเฮาผ่านเข้ารอบนะประกวดผลงานระดับประเทศได้มากถึง25เซตติ้งก็แบ่งเป็นระดับจังหวัด1จังหวัดนะครับระดับอำเภอ4อำเภอระดับชมรม20ชมรมนะครับหลังจากนี้นะครับก้าวต่อไปหลังจากที่เปิ้นมาดูผลการดำเนินงานแล้วนะคะแนนจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้วันนี้นะครับจะถูกนำไปรวมกับการประเมินในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTo be number 1ระดับประเทศต่อไปนะซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้าระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมนะ2569ที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดละปูนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง25เสร็จติ่งนะครับที่จะไปประกวดผลงานระดับประเทศเนาะในมหกรรมรวมพลสมาชิก To be number 1ระดับประเทศในเดือนต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ฟังตะกี้ก็ได้ลงโพสต์นะครับได้โพสต์ลงเพจสวทลำพูนแล้วนะครับในเรื่องของเรดาร์ลำพูนเนาะก็เข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศกันได้นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็แฮมสักคำหนึ่งเนาะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะมาปะกันครับสาระต่างๆติดได้เตรียมไว้อู้ไว้เอ่ยครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปครับ

กลับเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมครับฟังเพลงต่อเนื่องกันไปแล้วเนาะฟังข่าวสารกันพ้องเน้อคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้มาอู้มาคุยกันในเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในอำเภอเมืองลำปูนของเขาดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับทางพาณิชย์จังหวัดลำปูนได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าเนาะแล้วก็พบว่าสินค้าส่วนใหญ่นะครับยังคงทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะครับบ่มีขาดแคลนนะราคาสินค้าก็ยังทรงตัวหลายรายการเลยบ่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำมันถั่วเหลืองน้ำปลาซีอิ๊วขาวบ่มีกึ่งสำเร็จรูปนะครับน้ำมันปาล์ม1ลิตรนะราคาเพิ่มขึ้นในส่วนของน้ำปาล์มราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นขวดละ1บาทนะครับทำให้ราคาขายปลีกในปัจจุบันอยู่ที่50ถึง51บาทต่อขวดนะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมเนาะคุณผู้ฟังครับก็ขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับแล้วเวลาประมาณ 18:50 นาทีนี่ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังเนาะพี่น้องประชาชนคนลำปูนประสบนิกรชาวไทยทุกท่านนะครับติดตามนะครับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับทางสปท.ลำปูนของเฮาเนี่ยนะครับฟังกันได้เนาะฟังไปตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเนาะจนเสร็จพิธีเลยนะครับพิธีวันนี้ก็จัดขึ้นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตีกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยนะติดตามนะครับในเรื่องของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนาะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนาะส่วน DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เนาะลารายการคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรี

0: เนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชันวิรกูลภิริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจัดสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งรัฐอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วย
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: รงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ
2: ญท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทํานองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงครับฉาบเล็กอโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่ววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับประจำวันที่4มิถุนายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานในห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดคุณสาชนิสังแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณเดชธรชัยโสดาคุณพนากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ขอไปคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งใช้การบันทึกเสียงนะครับก่อนออกอากาศนะครับก็มาที่ห้องส่งนะครับขออภัยจริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่เชื่อมโยงสัญญาณเนื่องจากมีภารกิจนะครับมีภารกิจการของงานนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงค่ำนี้นะครับก็เป็นการบันทึกเสียงรายการนะครับส่งให้กับคุณผู้ฟังวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนัดแรกของเราเมื่อวานนี้เนี่ยแพ้นะครับแพ้เซอร์เบียทีมแกร่งจากยุโรปอันดับ9ของโลกนะครับอดีตแชมป์โลก2สมัยในเมื่อวานนี้นะครับ0-3เซตนะครับน่าเสียดายนะครับนะน่าเสียดายเซตแรกโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยเรานำขึ้นแท่นก่อนนะขึ้น24ก่อนแต่ว่าเราปิดเกมไม่ได้นะแต่ว่าเราก็แพ้ไปนะครับ เราไล่มาเนี่ย18-22แล้วก็เสมอ24-24นะครับเสียดายนะครับนะปิดเซตไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0-3เซตนะเซตแรก24-26เซต2 22-25แล้วก็เซตที่3เนี่ย19-25นะครับก็แพ้ไปแล้วก็วันนี้เนี่ยนะขณะที่รายการเริ่มเวลากำลังดำเนินรายการอยู่นะครับนัดที่2ของไทยเจอเจ้าภาพจากจีนนะครับเวลา 18:30 นาทีนะครับผลงานขันเนี่ยเป็นอย่างไรก็ติดตามในภาคข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้กำลังใจกับโค้ชออสกิตติพงศ์ฤทัยเกียงไกรนะครับซึ่งดูแลทีมของเรานะครับจะเต็มที่และรวมถึงผู้เล่นนะครับของเราที่ไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับแก้วกัลยากมุลธลานะครับเพียวอัชราพรคงยศออมสินสศิภาพรจันทรวิสูตรแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบีมฟิล์มพิชยาโคกรำเปียนุชแป้นน้อยนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งหลายคนนะที่ลงมาแข่งขันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับนัดที่2เจอกับจีนที่เราเคยเจอกันมาก่อนคู่ปรับสำคัญในย่านอาเซียนแล้วครับนะครับก็สนุกแล้วนะครับส่วนจีนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ลงแข่งขันนัดแรกเหมือนกันนะครับนะปรากฏว่าจีนนั้นใช้ดาวรุ่งซะส่วนใหญ่นะครับเจอกับสาธารณรัฐเช็กนะครับมืออันดับ15ของโลกนะครับแล้วก็อันดับ45ในการเมื่อปีที่แล้วฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะจีนทีมอันดับ6ของโลกรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2023นะครับแล้วก็ทีมที่ได้อันดับที่5 2สมัยติดต่อกันในปี2024และ2025เช็คนะครับชนะจีน25-20 25-20 26-24นะครับนะก็นี่กลุ่ม3เมื่อวานนี้ที่แข่งกันที่นครหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเจอกับไทยค่ำคืนนี้นะครับก็คงได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับแล้วก็โปแลนด์นะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับทีมอันดับที่14ของโลกนะโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกนะครับดีกรีเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับชนะเบลเยียมทีมอันดับที่14ของโลกและอันดับที่14ของรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว3-2เซตนะครับ25-20 22-25 25-23 18-25 และ25-13นะครับก็เป็นการย้ำชัยชนะของโปแลนด์นะที่เคยชนะเบลเยียมมา3-0เซตนะครับขณะวันนี้นะครับนัดวันนี้นะครับที่จีนนะครับโปแลนด์ทีมอันดับ4ของโลกล่าสุดนัดที่2นะครับเจ้าของเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเมื่อวานนี้ชนะเบลเยียม3-2เซตนะครับวันนี้เจอกับเช็กที่เมื่อวานชนะจีนมานะ3เซตรวดเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของโปแลนด์เอาชนะเช็กไป3-0เซตนะครับ25-22 25-22และ25-20นะครับในการแข่งขันเนชั่นลีกสัปดาห์แรกกลุ่ม3ที่นครนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก่อนที่คู่ไทยจะลงแข่งขันก็ทำให้โปแลนด์มีสถิติชนะ2นัดติดเก็บเพิ่มเป็น3เก็บเพิ่ม3คะแนนจากเดิมนะมี2คะแนนนะครับเป็น5คะแนนนะครับนะคะแนนอันดับโลกยังเป็นอันดับที่4ของโลกอยู่ส่วนเช็กอันดับที่15ของโลกนะครับพรุ่งนี้โปแลนด์จะเจอกับเซอร์เบียในเวลา 18:00 นนะครับนะฮะแล้วก็มีเช็กนะฮะก็จะเจอกับเบลเยียมในเวลา 14:00 นในเกมวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับที่แข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาที่บราซิลนะครับ
ก็มีหลายเกมในการแข่งขันโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเอาชนะยูเครน 3-0 เซตนะครับตุรกีก็ชนะโดมินิกัน 3-2 เซตเยอรมันชนะแคนาดาเจ้าภาพนะครับ 3-1 เซตนะครับที่บราซิลญี่ปุ่นชนะฝรั่งเศส 3-1 เซตอิตาลีแชมป์เก่าแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกนะฮะโอ้ยังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะบังกอเรียนะครับ3-0เซตนะครับแล้วก็บราซิลชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับนี่คือผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในวันนี้นะครับและมีเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเชียร์ทางโมโนแม็กสำหรับไทยกับจีนในช่วงเวลาวันบุญกีฬานี่แหละครับให้กำลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วก็ทีมงานของนักวอลเลย์บอลทีมผู้ฝึกสอนโค้ชออสนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันนะครับจากนั้นไปติดตามแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลกว่า 1,450,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 47 ล้านบาทที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับเริ่มต้นที่พรปวีช่อชูวงน้องหมิวครับเจอกับคิมกาอึนมืออันดับสูงจากเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าหมิวพรปวีช่อชูวงฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะไป 2-0 เกม 21-13 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายและรอบ8คนสุดท้ายเจองานหนักครับมือ1ของโลกอันแซยองนะครับจากเกาหลีนะครับซึ่งเอาชนะปุสลาวีสินธุจากอินเดียมา 2-0 เกม 21-17 และ 21-15 นะครับสาวสวยของเราน้องพิงค์ครับพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับชนะของชิวปินเซียนนะครับซึ่งเอาชนะเมย์รัชนกอินทนนท์มาเมื่อวานนี้ 2-1 เกมพิงน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับเจอกับชนะของชิวปินเซียนปรากฏว่าแพ้เป็นน่าเสียดายนะครับ2เกมรวดนะฮะ18-21และ19-21นะครับหญิงคู่ครับอันนากับมูนาครับเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอคู่ของญี่ปุ่นนะครับฟุกุชิมะกับมาซุโมโตะแล้วก็แพ้ไป0-2เกมนะครับ16-21และ16-21และ14-21แล้วก็มาถึงในช่วงบ่ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะ2ประเภทที่นักกีฬาเราลงแข่งขันคืออิคคิวครับดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งครับชายเดี่ยวที่ฟอร์มร้อนแรงมากนะชิงแชมป์โลกก็ได้เห็นทั้ง EQ แล้วก็วิวกุลวุฒิแหละตอนนี้อันดับโลกขยับขึ้นมาแล้วนะครับในท็อป20แล้ววันนี้ EQ พนิชพลธีรรัตน์สกุลครับเจอกับลีชิเฟงจากจีนนะในเกมแรกเจอทีเด็ดกรรมการนะครับจับเวลาเรื่องของ25วินาทีนะทำให้เสียอารมณ์ไปนิดหน่อยนะขณะที่แต้มนำอยู่ช่วง 16-15 ประมาณนี้แต่ว่า EQ ก็แพ้ไปในเกมแรกนะครับ 18-21เกม2มาแล้วครับสิงห์มือซ้ายครับอีกคิวพนิชพลตบเอาแล้วชนะไป2เกมรวดเลยนะฮะ21-6และ21-12อีกคิวผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปนะฮะอีกคิวเอาชนะลีชิเฟงจากจีนไปนะ2-1เกมคู่ผสมครับจบพร้อมๆกับทางด้านของชายเดี่ยวนะครับบาสกับเฟมเดชาพลโพรานุเคราะห์กับสุภิศราเพียว3พรานนะครับรอบก่อนหน้าเนี่ยชนะคู่ปรับจากญี่ปุ่นมานะครับรอบนี้เจอจากมาเลเซียนะครับทางด้านของฮูแปงรอนกับไล่เพอร์จิงแล้วก็บาสกับเฟมนะครับชนะไป2-0เกม21-14และ24-22นะครับเข้ารอบไปอีกประเภทหนึ่งของนักแบดมินตันของประเทศไทยนะครับวิวกุลวุฒินะครับนะเมื่อวานนี้มาด้วยนะครับแต่มีการบาดเจ็บนะครับเจอกับโทมัสปูป๊อปและแพ้ไปนะครับถอนตัวจากการแข่งขันมีการบาดเจ็บนะครับนะแล้วก็โอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะครับไปแพ้คู่ของเดนมาร์กเมื่อวานนี้นะครับแมทเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเจนะครับนะ0-2เกมก็ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากแบดมินตันมาติดตามเรื่องของการฟุตบอลข่าวดีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่ผมนะบอกคุณผู้ฟังนะครับรอติดตามนะครับเรามีภาคเอกชนใจดีซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าทางด้านของแจ๊สนะครับหรือว่ากลุ่มจัสมินได้ไปคุยกับทางฟีฟ่านะครับนะว่าทำการที่จะพูดคุยกันในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ทางแจ๊สนะครับก็จะได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับรอติดตามมานะครับว่ารายละเอียดของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้ของทางแจ๊สเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มจัสมินตอนนี้เขามีลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกจะเป็นอย่างไรกี่ร้อยล้านข่าวว่า700ล้านเป็นไปได้อย่างไรแพ็กเกจอย่างไรพรุ่งนี้นะรอติดตามกันนะครับฟุตบอลนี้ครับไทยชุด U23 นะครับอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับแต่มีผลการแข่งขันให้แจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ชุด U23 อุ่นเครื่องกับคีร์กีซสถาน
นะครับในโปรแกรม FIFA Day เดือนมิถุนายนนะครับที่สนามยามาโอกะฮาซาสกับนะครับอะคาเดมี่นะที่ปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องในเวลา 18:00 นะครับที่ยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่นะครับชุด U23 ของเราเจอกับคีร์กีสถานโค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลนะครับก็ทดสอบนักเตะหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยนะครับก็ทดสอบนักเตะของเรานะครับคุมเกมได้อย่างดีนะแต่ว่าคีร์กีสถานก็มาสู้สนุกนะครับเป็นคีร์กีสถานยิงนำไปก่อนนะครับจากการยิงของโอมารอฟชาเมียนนะครับครึ่งหลังนะฮะไทยก็ตีเสมอได้นะครับในจังหวะที่ยศกรบุรพานะครับได้ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงซ้ำเข้าไปนะให้เราตีเสมอนะครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะทำประตูนำ2 3ครั้งในช่วงท้ายเกมนะแต่ว่าติดเซฟผู้รักษาประตูของคีร์กีสถานนะครับจบเกมเมื่อวานนี้ธวัชชัยดำรงอองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าเราก็ภาพรวมก็ถือว่าโอเคครับน้องๆที่มาจากแคมป์นะก็มารวมตัวกันนะครับก็สร้างความพอใจในระดับหนึ่งนะครับทั้งเกมรับเกมรุกนะฮะแต่ว่าชื่นชมทางด้านของคีร์กีสถานนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะรูปร่างสูงใหญ่นะฮะแล้วก็สร้างความลำบากใจให้กับทีมเราได้พอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากเกมนี้ก็นะครับเราก็ในการเจอเกาหลีนะครับก็มีการขายบัตรแล้วก็เปิดให้ชมด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยก็อยากจะให้ทางด้านของกองเชียร์มาเชียร์กันอย่างเต็มที่ที่สนามนะครับนัดที่เจอกับเกาหลีใต้นะครับจะได้ทดสอบนักกีฬาชุดยู23ของเราอีกนัดหนึ่งนะครับซึ่งจะเจอกับเกาหลีใต้ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 18:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีจะได้เห็นครับนี่คือชุด U23 ชุดที่ตั้งความหวังในชุดเอเชียนเกมนะครับธวัชชัยดำรงอองตระกูลขอกำลังใจเชียร์สำหรับทีมฟุตบอลของเราในการแข่งขันกันนะครับจาก U23 มาดูช้างศึกรุ่นเล็กกว่านะฮะรุ่นน้องชายต้องบอกอย่างนี้นะฮะ U23 รุ่นพี่น้องชายก็คือ U19 นะครับหลังจากที่ชนะบรูไนมา 9-0 นะครับก็อบอุ่นร่างกายแหละแล้วก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะฮะในการเตรียมเจอกับสิงคโปร์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2เนี่ยในการเจอกับสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็แพ้มาเลเซียมา 0-3 นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับ20นาฬิกาที่เทลตานสเตเดียมนะครับเจอกับสิงคโปร์อีกคู่หนึ่งเนี่ยมาเลเซียเจอกับบรูไนนะครับรอลุ้นกันรายการนี้ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของเยาวชนของเราในอนาคตนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นวันนี้เนี่ยดูเรื่องของการเล่นกันเป็นทีมจังหวะรับจังหวะรุกนะฮะรวมถึงการเข้าทำประตูนะครับนะรอเชียร์กันนะครับวันที่5มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะครับ20นาฬิกาเจอกับสิงคโปร์ลอดช่องจะหวานคอหรือไม่รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับ BG Sport ถ่ายทอดสดนะครับนี่คืออีกเกมนึงนะของทีมฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีนะเราเตรียมทีมเพื่อแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027ในปีหน้ารอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน2569เอาละครับรายการนี้เนี่ยนะเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเราจะได้ไปแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหรือเปล่าที่จีนในปีหน้านะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมทีมนะในการแข่งขันแล้วก็เดินหน้าในการพัฒนานักกีฬาของเราต่อไปนะครับจากน้อง19ปีตามไปดูทีมพี่ใหญ่ชุดใหญ่ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งจะอุ่นเครื่อง2นัดตาม FIFA Day เหมือนกันนะในการอุ่นเครื่องเจอกับคูเวตและบุกไปเยือนจีนด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับได้ประกาศรายชื่อนะเบอร์เสื้อนักเตะทั้ง23คนนะฮะในการเจอกับคูเวตนะครับวันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็ไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนนะครับแอนโทนีฮัสซันประกาศรายชื่อเบอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1อย่างปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข2กีฬาวัฒน์อัครธรรมหมายเลข3ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5กฤษฎากาแมนหมายเลข6สารัตอยู่เย็นหมายเลข7อนันต์ยอดสังวาลนะครับหมายเลข8วิรเทพป้อมพันธ์หมายเลข9จูนซับเบลนะครับหมายเลข10เทียนสินแดงดานะครับหมายเลข11เอราวัณกานิเยนี่แบกอายุมานะจากรุ่น19มาติดชุดใหญ่นะเอราวัณกานิเยเนี่ยอายุไม่ถึง19ปีนะครับแล้วก็มีวาริชชูทองหมายเลข12สุรชาติสารีพิมพ์ครับนี่40ปีฮะโดนเรียกตัวขณะที่ขับรถกลับไปบ้านต่างจังหวัดนะครับ
พอมีชื่อติดทีมชาติเจ้าตัวบึงรถกลับมาเข้าแคมป์นะครับสุรชาติสารีพิมพ์นะครับอายุ40ปีแต่ฟิตเหมือน24เลยนะครับแล้วก็หมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพี่มายหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับหมายเลข16อดิสรพรหมรักษ์หมายเลข17คณะคำยกหมายเลข18ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับหมายเลข19ศิรพัฒน์ปรือทองหมายเลข20สรานนท์อนุอินทร์เนี่ยผู้รักษาประตูนะครับหมายเลข21สุพนันท์บุรีรัตน์หมายเลข22เสกสรรราตรีและหมายเลข23กรกฎพิทักษ์นัดดานะครับซึ่งโปรแกรมการอุ่นเครื่องของเรา2นัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ5มิถุนายนนะครับ19นาฬิกา30นาทีเจอกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับส่วนวันที่9มิถุนายนเจอกับจีนที่เจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมชุดใหญ่ของเราถ่ายทอดสดในช่องทางของ

พร้อมในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับก็ฟุตบอลหญิงก็อยู่ในช่วงของ FIFA Day เหมือนกันนะครับ 4-10 มิถุนายนซึ่งรายการดังกล่าวนะครับมีทีมแข่งขัน3ทีมนะมีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับแรงกิ้ง50ของโลกเมียนมาอันดับ55ของโลกและอุซเบกิสถานนะครับอันดับ53ของโลกนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดหาทีมที่มีผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับฟุตบอลหญิงของเรามีโค้ชอันเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยตีกอล์ฟก็เก่งเล่นฟุตบอลก็เก่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดนี้นะครับแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชนักกีฬาของเราก็เดินทางไปถึงเมียนมาแล้วนะครับเตรียมการแข่งขันนะครับวันเสาร์ฮะเจอกับอุซเบกิสถาน 17:30 นาทีนะครับที่สนามทุวานาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับ9มิถุนายนนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับ 17:30 นาทีสนามเดียวกันเลยครับทุวานาสเตเดียมย่างกุ้งนะครับถ่ายทอดสดทางYouTube Peony Play Sport นะฮะนะครับถ่ายทอดทาง YouTube ให้ชมและเชียร์กันทีมหญิงของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับว่าเราก็จะส่งทีมหญิงชุดใหญ่นี่แหละครับไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ไอจิแล้วก็นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี่ก็เตรียมความพร้อมว่ากันเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรอเชียร์กันครับ2นัดเจอกับอุซเบกิสถานนะฮะอีกครั้งนึงนะฮะย้ำนะเจอกับอุซเบกิสถาน6มิถุนายนและวันที่9มิถุนายนเจอกับเมียนมานะครับมาติดตามเรื่องกอล์ฟกันนะครับหลังจากที่สมาคมกอล์ฟขออภัยนะครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championshipชิงเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนที่สนาม The Majestic Creek Country Club and Resort พา 72 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนาม The Majestic Creek Country Club and Resort นะครับเป็นการแข่งขันแบบ Stroke Play 3วัน54หลุมนะครับซึ่งจบการแข่งขัน2วัน36หลุมก็จะตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับพอตัดตัวแล้วนะครับก็นำนักกีฬานักกอล์ฟเนี่ยนะครับไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับนะแล้วก็คนที่ตีเกินเนี่ยวันละ16อันโอผ่านะฮะ88ถูกตัดสิทธิ์ไม่เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปนะฮะผู้ชนะเลิศในระดับอาชีพได้เงินรางวัลนะครับ 200,000 บาทนะครับรอบ2ของการแข่งขันนะครับก็วันนี้ปรากฏว่าผู้นำเป็นของตาต้าครับกันบรรณบดีนะครับไอนักกอล์ฟโปรกอล์ฟวัย24ปีจากชลบุรีเจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2025นะครับที่สนาม Royal Hill แล้วก็ผู้เล่นใน China LPGA Tour นะครับเก็บ3 under par นะครับแล้วก็รวม2วัน6 under par เป็นผู้นำร่วมกับคริสเซน่านาตาเลียโยโกนะครับวัย24ปีจากอินโดนีเซียที่เทิร์นโปรเข้าปีที่2นะฮะแล้วก็แข่งขันในไทยแอร์พีเจทัวร์มาโดยตลอดนะครับนะสกอร์เท่ากันนะฮะก็รอลุ้นกันใน2วันนะครับผ่านมาแล้วก็นำคู่เลยนะฮะทั้งกันบรรณบดีกับทางด้านของคริสตินานาตาเลียโยโกนะครับคนอื่นๆก็ต้องลุ้นกันต่อนะในวันพรุ่งนี้นะครับนะอันดับที่3ร่วมมี4คนนะลุ้นกันนะจะได้หรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของน้องการครับธนชพรอินแสงนะครับสวิงเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีจากนครปฐมนะลุ้นด้วยนะรวมถึงด้านของอาชิรยาศรีวงนะนักโปรกอล์ฟทีมชาติวัย17ปีของแชมป์ไทย LPGA ปี2028นะครับนะลุ้นกันนะครับแล้วก็มีด้านของโปรบุ๊คธนพรผลิตวานนท์วัย27ปีจากชลบุรีเจ้าของไทย LPGA ปี2025จากสนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับนะก็ลุ้นกันนะครับซึ่งการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship รอบสุดท้ายวันที่5นะครับก็ติดตามกันว่าผลการแข่งขันวันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรใครจะได้แชมป์นะครับปิดท้ายด้วยของเรื่องของกอล์ฟอาชีพนะสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGA นะครับเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์สตรีรายการที่2ของปีครับ US Women Open Presented by Ally ณสนาม Rivera Golf Club ย่าน Pacific Palisades รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ 4-7 มิถุนายน 2569 นะครับกอล์ฟเมเจอร์เงินรางวัลสูงมากนะครับ12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ390ล้าน700,000 บาทนะครับโดยมี
แชมป์รายการที่แล้วมาด้วยครับมายาสตาร์กนะครับ

0: โปรสาวจากสวีเดนแชมป์ปีที่แล้วเดินทางมาป้องกันแชมป์นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะรายการนี้โปรกอล์ฟสาวไทยมากันเพียบเลย10คนนะที่ไปชิงชัยรายการนี้ระดับเมเจอร์ที่2ของปีนะครับจีโน่อาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์ปี2018แพตตี้ประพังกรธวัฒธนกิจพราวชลติวรรณแสนเมียวปาจารีอนันต์เนรกาลนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสมินนะครับสุวรรณปุระนะครับว่านจารวีบุญจันทร์เจนนี่ณภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาและ2นักกอล์ฟสมัครเล่นที่เข้าแข่งขันครับแอนนิต้าลำพองพวงและก็ทนายของธนานาโคจสารมณีนะครับรอลุ้นกันว่านักกอล์ฟผู้กอล์ฟสาวไทยจะทำผลงานดีแค่ไหนโดยเฉพาะจีโน่อาทิยาทิติกุลนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 9รายการลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่5ผลงานดีที่สุดคืออันดับที่6ในปี2024นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเล่นไปแล้ว9รายการคว้ามาได้2แชมป์นะฮะจะได้ลุ้นนะครับเป็นอีกรายการนึงซึ่งโปรจิโน่คาดหวังนะจะได้ลุ้นนะครับรวมถึงโปรแพตตี้พังกรธวัฒนกิจนะครับเจ้าของแชมป์ LPGA 2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็รวมถึงเมเอเรียจุฑานุการเมียวปัจจารีอนันต์นุริการนะครับพราวชนตีวรรณแสนนะครับโอ้ยอดฝีมือกอล์ฟจากไทยไม่พอนะยอดฝีมือกอล์ฟจากทั่วโลกญี่ปุ่นเกาหลีมากันเพียบเลยนะครับนะรวมถึงลิเดียโคเนี่ยนะครับนะยูกะซาโกะเนี่ยนะครับหลายๆท่านมาแข่งขันรายการนี้รอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยการงานฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีนะครับที่บุรีรัมย์ไปเชียร์ให้กำลังใจกับน้องๆกันหน่อยนะครับที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับทั้ง2สนามนะครับไปดูว่านักเตะของบุรีรัมย์ก็ดีราศีสไลด์ยูไนเต็ดก็ดีสวินซิตี้ก็ดีนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเป็นตัวแทนของภาคตอนออกเชียงเหนือได้หรือไม่นะในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในการระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับโค้กครับอายุ17ปีฮะไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคโซนตอนออกเชียงเหนือนะเป็นภาคที่2แล้วต่อจากภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับรายการนี้จะได้เห็นเยาวชนนักฟุตบอลของไทยนะมาจากถ้วยนี้แหละนะซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอกชนใจดีมากมายนะฮะที่ร่วมกันสนับสนุนในการแข่งขันฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีนะครับรอติดตามกันนะครับเรื่องของไทยลีกนะนักกีฬาย้ายธงย้ายทีมกันโดยหลายสโมสรก็ประกาศรับนักเตะนะใครอยากเป็นนักเตะอาชีพไทยลีกไปติดตามกันดูเรื่องของไทยลีกนะครับนะฮะแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองราชมาทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพณิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2566แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวรรณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งโครงการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย โดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์www.rb12.thai.run ซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ6040ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังค์ขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังค์ทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม. พราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกู้ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
4: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับมายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิ์แทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลัฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดียวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13 และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินทุมือ10ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพาณิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอน

0: เลยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21 14และ24 22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรอบชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองพานิชคาดนาครายงาน
0: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสารัตอยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจน

0: ลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าพานแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวเอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นนาย

การกันล่ะคราวนี้ว่ายังไงล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้เขาอ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อคลายทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจแทนไม่ได้

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆคอยคงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัย2คนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรหรอวะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

ฤดูเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่าอย่างไรชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าพวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่แล้วปลูกข้าวทันแล้วผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประหงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินนี้ไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าว่านะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันคลี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันให้มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องนึงเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณพอไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ที่ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกกัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

เช้าวันพฤชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้ง

หมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีแล้วมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่ติดน้ำแกงอย่างอร่อยอร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตกกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนหนึ่งจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตาคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดนี้นะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตาคงแงนดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้นายหน้านั่นจะโกหกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะอย่างมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสักทองมานานแล้วจนกระทั่งชายปริศนาผู้นั้นนำเรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านของผมจะด้วยเหตุใดก็ตามความเกลียดชังที่ผมมีต่อชายผู้นี้น้อยลงทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของชาวบ้านหรือว่าได้ยินเสียงเสียดสีกันของธนบัตรในกระเป๋ากางเกงของผมเรื่องที่ดูเหมือนนิทานหลอกเด็กของชายผู้นั้นนำมาซึ่งความหวังในรูปแบบที่แปลกประหลาดของชาวบ้านที่นี่

สายลมโฉบผ่านรวงข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิษคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสัตว์ทองของเราวันนี้

เหลืองอารามอย่างท่วนทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้มไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่อย่างไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์แล้วก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพ็ญเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่งอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วแล้วก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้งปีนี้เราได้ข้าวมากโขอยู่นะพ่อจะส่งเองไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพพ่อลดกล้องส่องทางไกลในมือผมมองท่านอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะสวมกอดท่านแล้วก็แอบเช็ดน้ำตาเพื่อไม่ให้ท่านรู้

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรเพื่อจะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแง้มมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อและก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอกพ่อยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อมอบให้ผม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางสากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
10: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลกสอทอพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มนิวโกสเอนจินด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนพศรแก้วคำรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
11: ายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเตะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยางเทียนรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอ่าน
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน
12: ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
18: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
17: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
18: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
17: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
18: โอเคร
19: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
20: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับกับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยนะครับผมเมื่อวานห่างหายกันไป1วันนะครับวันนี้มาเจอกับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วนะครับผมช่วงเย็นๆวันนี้มาตรงเวลามากเลยนะฮะในเรื่องของฝนฟ้าเนาะฝนตกฟ้าร้องนะครับมีลมด้วยนะฮะที่สวทลำพูนของเราไม่แน่ใจว่าที่อื่นๆมีฝนด้วยไหมนะครับมีฟ้าด้วยไหมมีลมด้วยไหมนะครับผมหากมีครบทั้ง3อย่างนะครับช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าบ้านเราเนาะตอนนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนแล้วครับผมดังนั้นแล้วใครที่อยู่ที่ไหนนะครับผมช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฟ้าฝนกันสักหน่อยเดินทางไปไหนตรวจสอบเช็คในเรื่องของสภาพฝนกันด้วยนะครับรวมไปถึงหากใครนั้นมีสุขภาพที่แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะเหมือนน้องอันนี้เลยนะเป็นภูมิแพ้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาการก็จะเริ่มนะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับผมหายใจลำบากเป็นน้ำมูกนะคัดจมูกต่างๆตื่นมาตอนเช้านี่ยิ่งแล้วใหญ่กันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าโอ้โหแสบคอต่างๆนอนนั้นแล้วก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกันเลยนะครับผมค่ำคืนแบบนี้นะครับเรามาอยู่ด้วยกันกับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับผมในวันนี้น่าจะเป็นลูกทุ่งขออภัยนะครับลูกช่วงนี้อาจจะเป็นลูกกรุงนะที่นำมาร้องใหม่จากการขับร้องของกลุ่มวัยรุ่นนะครับผมหรือว่ามีการดัดแปลงนะครับในเรื่องของดนตรีนะครับแล้วก็การร้องเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะยังไงแล้วอยากจะให้ฟังเพลงด้วยกันนะครับผมให้ไพเราะพร้อมที่จะกล่อมเราเข้านอนนะช่วงนี้ก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มบางคนก็จะเริ่มง่วงนอนกันแล้วบางคนก็ยังไม่ง่วงนะครับก็สามารถอยู่ต่อกันได้นะครับกับรายการอื่นๆกับดีเจท่านอื่นๆนะครับสำหรับตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาฟังข้อมูลข่าวสารกันนะคะ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะครับก็กลับมาฟังข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่น้องอั้นจะนำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้เหมือนที่บอกกันไว้นะครับว่าช่วงเย็นมาปุ๊บตรงเวลาเหลือเกินกับฟ้าฝนนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงของพายุฤดูฝนนะครับพายุฤดูฝนเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะมีฟ้าร้องลมแรงนะบางทีก็จะมีน้ำท่วมขังและที่สำคัญเลยอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ดังนั้นแล้วเราควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมครับระมัดระวังอะไรบ้างวันนี้เรานำมาพูดคุยกันในเพลงเพื่อคุณนะครับอย่างแรกเลยก็คือระวังในเรื่องของฟ้าผ่าเนาะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใกล้เสาไฟนะครับผมงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อสายตรงกับปลั๊กนะครับขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองหากอยู่กลางแจ้งควรที่จะรีบหาที่กำบังที่มั่นคงกันด้วยนะครับผมต่อมานะครับหากใครที่กำลังจะเดินทางไปไหนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับขับรถช้าลงแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะครับเปิดไฟหน้ารถนะครับเมื่อฝนตกหนักๆมากเมื่อเวลาที่เรามองทัศนวิสัยด้านหน้าไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมหลีกเลี่ยงการขับรถฝ่าน้ำท่วมขังนะครับผมที่อาจจะไม่ทราบความลึกเนาะบางทีอาจจะลงไปตู้มโอ้โหมีข่าวคราวเกิดขึ้นมากมายแล้วนะครับผมป้องกันนะครับในเรื่องของอันตรายจากไฟฟ้ากันด้วยตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้เปียกน้ำนะครับผมหากมีน้ำท่วมขังข้างน้ำท่วมเข้าบ้านนะครับควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเลยทันทีนะสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียกนะบางทีน้ำท่วมต่างๆนะครับผมระวังนะครับในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันติดตามข้อมูลข่าวสารเหมือนที่น้องอั้นบอกไว้เนาะติดตามสวทลำพูนของเราก็ได้ติดตามประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็ได้หรืออุตุนิยมวิทยานะครับผมสามารถติดตามหน่วยงานภาครัฐของเราได้ทุกที่เลยนะครับรวมไปถึงเตรียมเอกสารสำคัญนะครับแล้วก็ของใช้นะครับจำเป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าฉุกเฉินนะครับผมหากนะครับผมช่วงนี้ใครที่อยู่บริเวณลุ่มต่ำนะครับหรือว่าที่ลาดเชิงเขาเตรียมไว้กันหน่อยก็ดีนะครับเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินมีการวางแผนเส้นทางอพยพนะครับหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนาะและที่สำคัญเลยเหมือนที่น้องอั้นบอกไว้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกันด้วยหาเสื้อผ้าแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งนะครับหลังเปียกฝนนะครับรับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดกันด้วยหากมีไข้ปวดหัวหรือมีอาการผิดปกติหลังลุยน้ำนะครับพบแพทย์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ดูแลบ้านดูแลทรัพย์สินของเรานะครับตรวจสอบหลังคารางน้ำแล้วก็ต้นไม้รอบบ้านเนาะเก็บสิ่งของที่อาจปลิวตกหล่นเมื่อลมแรงๆนะครับมีไฟฉายมีแบตสำรองเตรียมไว้หน่อยก็ดีนะครับเผื่อไฟดับเนาะและอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเตรียมไว้ด้วยนะครับกลุ่มที่ต้องระวังก็คือผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เด็กเล็กเนาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคปอดโรคเรื้อรังต่างๆเนาะรวมไปถึงผู้ที่ต้องเดินทางแล้วก็ทำงานกลางแจ้งกันด้วยนะครับผมในช่วงพายุแบบนี้นะครับผมฤดูฝนแบบนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางถ้าไม่จำเป็นนะครับติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณเองนะครับผมนี่ก็นำมาฝากไว้ในช่วงแรกของเพลงเพื่อคุณละกันนะครับผมเดี๋ยวพักฟังเพลงกันเพื่อผ่อนคลายกันสักหน่อยนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

กลับเข้าสู่เพลงเพื่อคุณในช่วงที่3แบบนี้นะครับผมหลายๆคนน่าจะเลิกจากงานมานะครับผมช่วงเย็นๆแบบนี้ก็มาฟังเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงเพราะๆคลายเครียดกันนะครับผมก่อนที่เราจะเข้านอนกันวันนี้เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมออฟฟิศซินโดรมนะครับเป็นโรคที่ใครหลายๆคนน่าจะได้ยินบ่อยๆเนาะเกิดจากเป็นกลุ่มอาการเนาะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่เกิดจากการใช้งานร่างกายซ้ำๆเดิมๆอยู่ในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆนะโดยเฉพาะบริเวณคอบ่าไหล่นะคำนี้เราได้ยินบ่อยกันเหลือเกินนะครับหลังมือข้อมือแล้วก็สะบักต่างๆเนาะมันเกิดจากพฤติกรรมที่ทำให้เกิดก็คือไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานท่าเดิมๆนานจนเกินไปนะครับผมนั่งหน้าคอมีต่อเนื่องหลายชั่วโมงไม่ลุกเปลี่ยนอิริยาบถกันเลยนะครับผมนั่งหลังค่อมคอยื่นนะครับผมบางคนนะครับก้มดูจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์เป็นเวลานานๆจออยู่ต่ำกว่าระดับสายตาใช้เมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดซ้ำๆเดิมๆข้อมือแล้วก็นิ้วมือทำงานต่อเนื่องนะครับอาจทำให้ไปสู่ในเรื่องของชาแล้วก็เอ็นอักเสบได้ด้วยนะบางคนมีความเครียดสะสมนะครับเมื่อยเมื่อเครียดนะครับปวดข้อบ่าไหล่จะเกร็งตัวไปตามนั้นเลยนะความเครียดส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกร็งเช่นกันนะครับผมแล้วก็ทำให้มีอาการปวดอย่างรุนแรงนะครับขาดการออกกำลังกายแน่ใครที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับมีความเสี่ยงในการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับผมเฉพาะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ไม่ดีนั่นเองนะครับผมอาการที่พบบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดคอปวดบ่าปวดไหล่เนาะปวดหลังนะครับส่วนบนแล้วก็หลังส่วนล่างปวดศีรษะจากกล้ามเนื้อตึงนะครับผมชาแขนชามือนิ้วล็อกนะครับไหล่ติดหรือขยับลำบากอ่อนล้าแม้ไม่ได้ทำงานหนักนั่นเองนะครับวันนี้เลยเอาวิธีแก้นะครับป้องกันมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมในเมื่อเรานั่งท่าเดิมนานๆแล้วก็เปลี่ยนท่าให้ถูกต้องนะครับร่างหลังตรงนะครับเท้าวางราบกับพื้นจอคอมนะครับอยู่ในระดับสายตานะครับข้อศอกนะครับศอกงอประมาณ50องศาเวลาเราเล่นคอมเนาะลุกเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 30-60 นาทีนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมยืดเส้นยืดสายประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็หมุนข้อบ่าไหล่นะครับเอี้ยวตัวไปมาเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการยืดนะครับผมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยละกันนะครับเดินเร็วว่ายน้ำโยคะหรือการบริหารกล้ามเนื้อนะครับหลังแล้วก็แกนกลางของลำตัวด้วยนะครับลดการมองโทรศัพท์กันบ้างยกโทรศัพท์ขึ้นนะครับให้ยกโทรศัพท์ขึ้นนะครับใกล้ระดับสายตานะครับผมไม่ก้มคอเป็นเวลานานๆพักสายตาพักกล้ามเนื้อตากันสักหน่อยนะครับใช้เวลาประมาณเป็นสูตรเนาะเหมือนที่เคยเอามาบอกกันไว้20 20 20ทุก20นาทีนะครับมองให้ไกล20ฟุตนะครับเป็นเวลา20นาทีด้วยกันนะใช้สายตา20นาทีพัก20นาทีห่าง20ฟุตนั่นเองนะครับผมแต่เมื่อใดที่อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันรุนแรงเนาะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือไปพบแพทย์กันสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการปวดเรื้อรัง 2-4 สัปดาห์แล้วนะครับชาอ่อนแรงตามแขนตามขาตามมือนะครับผมปวดรุนแรงนะครับจนรบกวนการนอนหรืออาการไม่ดีขึ้นแม้พักผ่อนและปรับพฤติกรรมแล้วดังนั้นแล้วนะครับออฟฟิศซินโดรมไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศนะแต่พบได้บ่อยนะครับในทุกคนเลยที่ใช้คอมใช้มือถือแล้วก็อยู่ท่าเดิมนานๆนะครับรวมถึงผู้สูงอายุที่นั่งดูโทรศัพท์หรือเล่นโทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นเวลานานกันด้วยดังนั้นแล้วใครนะครับผมที่มีอาการในเรื่องของการปวดเมื่อยถ้าหากมันรุนแรงแล้วก็ทนไม่ไหวหรือมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่าลืมไปพบแพทย์กันนะครับ

0: home
1: โอเคครับไปฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมาก่อนครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปสุรินทร์ ปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: Soft Power ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแฮงห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะก็อยู่ด้วยกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเราค่ะช่วงนี้เรามีเพลงเพื่อชีวิตนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องยาวๆนะคะก็ถูกใจเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ละกันนะคะที่นี่คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนในช่วงของรายการ95พาเพลินค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเราก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟังFM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
8: นายยศสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก 800 บาทและจะเสนอของงบประมาณ 141 ล้านบาท จัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
9: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6
10: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนที่จะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักแกมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

แล้วมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับหมู่ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเฮาก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ำไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25-26นี่ก็กำลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนและก็เข้าสู่โหมดหลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยกลบเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เฮาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวต่อการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอแสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮือเสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเนอร์กับผู้ฟังครับถ้าฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพักกันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเคยสงสัยพ้องกับว่าทำไมคนดีถึงยากจนแต่คนชั่วกลับร่ำรวยเหตุใดคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถึงมีอายุสั้นแต่คนที่ทรยศโกงกินชาติบ้านเมืองกลับมีอายุยืนอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาเพียงแค่บางกี่ข้อมาตั้งเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดูข้อความเหล่านี้มักจะถูกยกขึ้นมาเพื่อตั้งข้อสงสัยกับกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่และมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงใดในทัศนคติของคนจำนวนบ่น้อยปัญหาสองประเด็นนี้สัมพันธ์กันเพราะหากจี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมบ่มีความเป็นธรรมก็แสดงว่ากฎนั้นไม่มีอยู่จริงคำถามก็คือว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นสรุปได้สั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นัยยะที่มักจะพ่วงติดตามมาก็คือทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วต้องยากจนและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายไปมองว่าความร่ำรวยความอายุยืนนั้นคือความดีความยากจนและอายุสั้นคือสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่เจ้เรื่องพิษหากจะกล่าวว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะข้อความนี้มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ข้อความนี้บ่ได้มาโดดๆข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้มะม่วงถ้าเราปลูกมะพร้าวเราก็จะได้มะพร้าวเป็นอื่นไปบ่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่าพิชนิยามหรือนิยามแห่งพืชหรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการสืบพันธุ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาพีชนิยามกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีแห่งชื่อหนึ่งว่ากรรมนิยามมีสถานภาพเท่ากันคือเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันและมีความเป็นสากลบ่ขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของมนุษย์ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงฉันใดทำดีย่อมได้ดีฉันนั้นแต่ดีในที่นี้บ่ได้หมายความว่าร่ำรวยหรืออายุยืนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็บ่ต่างอันอย่างกับการบอกว่าปลูกมะม่วงย่อมได้เงินดีภายๆก็รู้ว่าปลูกมะม่วงแล้วบ่จำเป็นที่จะต้องได้เงินดีเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วจะได้เงินดีหรือบ่ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับราคาของมะม่วงในท้องตลาดว่าปีนี้ราคามะม่วงจะแพงหรือราคามะม่วงมันจะถูกราคาสูงต่ำพอบ่ฮู้และก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพ่อค้าคนกลางตลอดจนความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงสวนมะม่วงเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติหรือนอกเหนือกฎพีชนิยามแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีมนุษย์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญปลูกมะม่วงบ่ได้แปลว่าต้องได้เงินดีฉันใดทำดีก็บ่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวยฉันนั้นแต่ที่แน่ใจได้ก็คือว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงถ้าหากเขาปลูกแบบถูกต้องทำดีเขาก็ต้องได้ดีถ้าหากเขาทำดีถูกต้องดีในที่นี้หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจบุคลิกนิสัยและส่งผลถึงการกระทำเป็นต้นว่าทำให้จิตใจสงบเย็นโปร่งเบาส่วนผลที่นอกเหนือจากนั้นเป็นต้นว่ารายได้สุขภาพชื่อเสียงเกียรติยศยังต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่มมากมายเป็นต้นว่าความสามารถในการประกอบอาชีพและการจับจ่ายใจสอยของคนผู้นั้นรวมทั้งพฤติกรรมของคนรอบข้างค่านิยมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นชอบทำบุญตอดกฐินตอดพระป่าเป็นประจำแต่คณะขับรถกลับจากต่างจังหวัดเกิดลับในขึ้นมาจึงขับรถไปชนเสาไฟฟ้าถึงแก่สิ้นชีวิตในกรณีอย่างนี้ย่อมมาอาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะการขับรถอย่างปลอดภัยนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวเองมาได้อยู่ที่ว่าเป็นคนใจบุญมาขับรถอย่างเดียวต่างในทำนองเดียวกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์บ่ทรยศคดโกงบ่โกงบ่กิ๋มแต่ชอบกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันแถมบ่ออกกำลังกายแฮมปายบ่พอก็ยังเครียดจากที่ทำงาน เส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสมอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองบ่ได้กรณีอย่างนี้ก็บ่อาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะสุขภาพนั้นจะดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตตัวเองบ่ได้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวชอบทำบุญแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือซื่อสัตย์แต่กลับเป็นอัมพาตจึงบ่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทั้งยังอู้บ่ได้ด้วยว่ากฎแห่งกรรมไร้ความเป็นธรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนิยามเอาเองแค่ไหนจึงเรียกว่าความเป็นธรรมประเด็นที่ถกเถียงกันได้นักก็คือผู้คนมักคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นว่าได้แจกผ้าห่มน้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนและโบนัสน้อยกว่าคนอื่นแต่หากตัวเองได้มากกว่าคนอื่นมีไผ่พ้องที่จะโวยวายว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความบ่เป็นธรรมจึงบ่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมแต่มักจะแปลว่าฉันหรือพวกของฉันได้น้อยกว่าคนอื่นคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกคือสัจธรรมหมายถึงความจริงหรือกฎธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการเอาความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดวางเป็นวิธีการหรือกำหนดเป็นคุณค่าหรือคุณธรรมที่พึงยึดถือเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎธรรมชาติเป็นต้นว่ามรรคมีองค์แปดไตรสิกขาเมตตากรุณาสันโดษอหิงสาความใจกว้างการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็จัดว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมส่วนความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจัดเป็นเรื่องของจริยธรรมการแยกอย่างนี้จะช่วยให้หันว่ามีความเป็นธรรมหรือความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นบ่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในสังคมก็ตามบ่ใช่กฎธรรมชาติโดยตัวมันเองแต่อิงอาศัยกฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมทางนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เกื้อกูลต่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีงามเป็นต้นในฐานะสัจธรรมกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์มนุษย์จะรับรู้ว่ามีกฎนี้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังทำงานของมันอยู่นั่นเองแต่ในฐานะจริยธรรมความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งต้องตกลงให้แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นธรรมเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาตีความเอาเองดังนั้นจึงพบว่าในบางครั้งกฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนเป็นธรรมแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมการแสวงหาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมมองในแง่หนึ่งก็บ่แตกต่างจากการแสวงหาความยุติธรรมจากกฎอื่นๆในธรรมชาติเป็นต้นว่ากฎแห่งการเกิดโรคระบาดซึ่งจัดว่าเป็นพีชนิยามอย่างหนึ่งกฎนี้หากกล่าวอย่างสั้นๆหรืออู้หยาบๆสักนิดก็คือโรคระบาดเกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากอำนาจลี้ลับหรือจากสภาพอากาศภัยที่ติดเชื้อโรคเป็นต้นว่าโรคมาลาเรียบ่ว่าจะรวยบ่ว่าจะจน บ่ว่าจะเป็นละอ่อนหรือคนเฒ่าบ่ว่าจะเป็นคนขาวคนดำบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวันนี้พ่อเข็นใจล้วนแล้วแต่ต้องล้มป่วยหรือต้องตายด้วยโรคนั้นเหมือนกันหมดมองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็นับว่ายุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงครับพบว่าคนที่ติดและตายจากโรคระบาดต่างๆส่วนใหญ่เป็นคนจนและอยู่ในประเทศโลกที่3หลายคนเป็นละอ่อนที่น่ารักจำนวนมาน้อยก็เป็นคนดีในคณะที่นักการเมืองตีทรยศโคดโกงกินบ้านกินเมืองแทบจะบ่มีภัยตายเพราะโรคระบาดเลยทั้งที่บางคนก็หากตรวจเลือดก็จะพบเชื้อมาลาเรียเหมือนเดียวกันกับคนหลายคนบางคนก็มีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายบางคนก็มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเปิ้นมีเงินประยุกยาดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะอู้ได้ก็ว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตีความแต่บอกว่าจะตีความว่าอย่างใดหรือถึงแม้จะสรุปว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่ากฎนี้ไม่มีอยู่จริงจะเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นการตีความหรือคือค่าของมนุษย์เองแต่กฎนี้ไม่รับรู้ด้วยยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองการที่บางคนรักษาสุขภาพอย่างดีบัดสูบบุหรี่แต่กลับกลายเป็นนั้นว่าเป็นโรคมะเร็งปอดขณะที่หลายคนสูบบุหรี่มาตลอดแต่ไม่เป็นโรคนี้เลยมันได้หมายความว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดไม่เกี่ยวกันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่า2 อย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังมีความรู้ที่จำกัดจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าทำไมบางคนไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่สูบบุหรี่มากแต่เต้าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากอย่างน้อยก็มีผลในระดับเซลล์เป็นต้นว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายแต่จะลุกลามเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆแห่งมากมายความรู้ดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้ว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้เรายังบ่ฮู้เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างครบถ้วนว่าเหตุใดบางคนที่ทำความดีมาตลอดจึงถูกฆ่าตายทั้งที่อายุยังน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำความดีจะบ่ส่งผลดีต่อผู้กระทำจริงอยู่การไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดในทำนองเดียวกันการทำความดีก็ไม่ได้มีหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับตนนั้นมันมีอยู่มากมายนอกเหนือจากการกระทำของตัวเองในปัจจุบันแต่ว่าอย่างใดก็ตามการกระทำของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมของเราได้กฎแห่งการเกิดโรคระบาดจะยุติธรรมหรือไม่ก็ยังมีประโยชน์หากเราเอาความรู้หรือความจริงจากกฎดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันบ่ให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคร่วมกันพัฒนายารักษาโรคขึ้นมารวมทั้งรณรงค์ให้ผู้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงเยียวยาได้อย่างสะดวกชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้กฎแห่งกรรมจะดูบ่เป็นธรรมในสายตาของเราและถึงแม้ว่าการทำความดีจะบ่ใช่หลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับตนแต่ความเป็นจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามหลักเหตุปัจจัย
2: ระหว่างการทำความดีกับการเกิดคุณภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ดีความจริงดังกล่าวเราสามารถเอามาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้คนทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันอย่างน้อยก็บันนิ่งดูดายต่อความทุกข์ของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือว่ากรรมไผ่เวรมันคนที่กึดอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดพลาดแล้วยังสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เรียกกันว่าเป็นอกุศลซึ่งในที่สุดก็ต้องก่อผลร้ายแก่ตัวเองบัดต่างใดก็ต่างหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้องคิดทำไมทำดีแล้วไม่ใช่จะรวยเสมอไปเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลให้เราร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมาจากการขยันทำมาหากินตลอดจนกระทั่งถึงการเก็บหอมรอมริบและก็การที่เราจ้างกินจ้างอยู่อย่างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองบัดเจวะทรมานทรกรรมตัวเองนักจนเกินไปทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเสมอแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เราทำความดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ความดีหรือว่าบุญกุศลของเรานั้นมีประโยชน์ต่อตัวของเราเองตั้นกล่าวว่าเราตั้นทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพยายามทำตัวของเราดีกึดก็ดีอู้ก็ดีแล้วก็สะสมความดีเอาไว้ในเนื้อในตนของเราเวลาเรามีความดีในตัวในตนของเราแล้วชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขลูกเราก็มีความสุขครอบครัวของเราก็มีความสุขมาเกิดภัยจะมีความทุกข์เพราะเหตุผลว่าเราทำความดีแต่ทำความดีแล้วอย่างใดก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเหมือนกับที่ว่าเฮาท่านทั้งหลายได้ปากันพัฒนาที่อยู่ที่กินที่บ้านที่จองตลอดจนกระทั่งถึงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่องดงามตามระเบียบระบอบถูกต้องตามทำนองครองธรรมอันนั้นละก็จะเกิดบุญเกิดกุศลหรือว่าสิ่งนั้นๆจะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เฮาทั้งหลายพบปะกับความสุขกายสบายใจในชีวิตของเฮาตลอดไปอันนี้คือผลตอบแทนแห่งความดีความดีนั้นเกิดขึ้นมาอุดหนุนจุนเจือเฮาในทางที่ทำให้ชีวิตของเฮามีความสุขความดีนั้นบ่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้เฮาร่ำรวยพยายามมองความดีในประเด็นใหม่ญาติโยมทั้งหลายมุมมองของเฮานั้นอาจจะเกิดจากมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็บางท่านบางคนที่ว่าทำดีได้ดีนั้นมีที่ไหนทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปมันก็เป็นความคิดของเปิ้นเองเนาะเฮาก็บ่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนความคิดของเปิ้นเพื่อมาเหมือนกับความคิดของเฮาคิดดีทำดีอู้ดีไปเถอะชีวิตจะมีความสุขญาติโยมทั้งหลายเฮามีความสุขลูกหลานเฮาก็มีความสุขครอบครัวเฮาก็มีความสุขเพราะเฮาทำความดีนั่นเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีเรื่องเล่าไว้ว่ามีวัดในพุทธศาสนานิกายเชนซึ่งเป็นนิกายที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่นต่อมาก็มีการนำเอาแนวคิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเช่นนี้ไปเผยแผ่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาวัดเซนแห่งแรกในอเมริกานั้น สร้างขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อราวประมาณ450ปีก่อนตอนที่สร้างวัดนั้นเจ้าวาดก็คือท่านชุนเรียวซูซูกิท่านต้องลงมือขนหินเองลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอเมริกันหันอาจารย์อายุนักแล้วคืออายุ60กว่าปีแล้วตัวก็ยังตัวน้อยแห่มตัวจึงปากันระดมกันมาช่วยแต่มาช่วยขนหินได้ครึ่งวันก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรียวนั้นท่านกับขนหินได้ตลอดวันลูกศิษย์ก็แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำงานทั้งวันได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ฟังและก็งงเพราะว่าหันกับตาว่าอาจารย์ขนหินตลอดทั้งวันแต่สำหรับอาจารย์ชุนเรียวนั้นตลอดเวลาที่ขนหินก็พักไปตัวคำว่าพักนี้คืออย่างใดเปิ้นบ่ได้พักกายแต่เปิ้นพักใจมีแต่ร่างกายท่านที่ขนหินแต่ใจของเปิ้นบ่ได้ขนไปตัวเปิ้นพักใจจึงไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เวลาขนหินบ่ได้ขนด้วยร่างกายท่านใจก็ขนไปตัวขนหินไปตัวก็จมในใจว่าเอ๊ะเมื่อใดมันจะแล้วสักเตื้อหาคนอย่างนี้ย่อมเหนื่อยเร็วเมื่อเฮาทำงานเฮาบ่ได้เหนื่อยแต่กายอย่างเดียวใจของเฮาก็มักจะเหนื่อยไปตัวเพราะว่าใจไปยึดติดกับงานนักเกินไปเรียกว่าจิตไม่ว่างการทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำงานโดยที่ใจไม่ไปยึดติดกับผลงานมาสำคัญมั่นหมายว่าเฮาจะต้องทำงานเพื่อเป็นไปตามใจของเฮาปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาความรู้สึกตัวกูของกูไปผูกติดกับงานคือมีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นงานของฉันงานนี้คือตัวฉันถ้างานล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นล้มเหลวไปตัวถ้าไผมาตำหนิงานก็ถือว่าตำหนิตัวฉันไปตัวเพราะฉะนั้นภัยจะมาตำหนิฉันบ่ได้การทำแบบติดยึดอย่างนี้ทำให้จิตใจเหนื่อยไปกับงานตัวคนส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเป็นงานของฉันความคิดแบบนี้แม้ทำให้ตั้งใจทำก็จริงแต่ว่าอาจจะทำเมื่อเป็นการทุกข์ใจไปตัวเวลาทำก็เกรงเพราะกลัวว่าถ้างานบัดดีตัวเองจะถูกต่อว่าเสียหน้าเสียตาไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงอยู่ปุถุชนย่อมต้องการแรงจูงใจหรือผลตอบแทนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามตัวมาถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นเรื่องน่าพอใจก็รอดตัวไปแต่ถ้ามาน่าพอใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะมีตัวตนเป็นผู้ทุกข์เราควรทำงานอย่างวางจิตวางใจชนิดที่ว่าไปถึงขั้นที่ไม่มีความยึดติดว่าเป็นของฉันหรือไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันเป็นผู้กระทำถ้าสำคัญมั่นหมายว่างานเป็นของฉันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็ทุกข์เหมือนกันคือทุกครั้งที่มีของฉันหรือมีตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็จะต้องมีฉันเป็นผู้เหนื่อยแทนที่จะหันแก่ความเหนื่อยเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากลับไปยึดว่าความเหนื่อยนั้นเป็นของฉันฉันเป็นผู้เหนื่อยการปล่อยให้ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเกิดขึ้นมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายบ่ใช่แต่ในเวลาทำงานตะอัน เวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาประสบกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเวลาไม่สบายถ้าเรายึดติดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแทนที่จะหันความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลามีดบาดนิ้วถ้าเราทำความรู้สึกในใจว่ามีดบาดนิ้วจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่พอไปคิดว่ามีดบาดฉันต้านขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเจ็บนักมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันเพราะการที่มีตัวฉันมีตัวกูออกมารับอารมณ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายเวลาเดินทางไกลแต่ที่จะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยกับรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเหนื่อยคือบ่ใจเหนื่อยแต่กายแต่ใจหรือว่าตัวฉันนั้นเหนื่อยด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะหันได้ว่าที่เหนื่อยนั้นก็คือเหนื่อยกายแต่ใจไม่จำเป็นต้องเหนื่อยด้วยเมื่อไม่ได้เอาตัวตนออกไปรับหรือเป็นเจ้าของความเหนื่อยด้วยก็สามารถที่จะเดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักความเหนื่อยเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะไม่ได้ปรุงแต่งตัวตนที่ออกไปรับความเหนื่อยจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติเข้าไปกำกับใจเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะสติเนี่ยทำเมื่อเหาหันอารมณ์ต่างๆแต่มาเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นๆหรือเอาอารมณ์นั้นๆมาเป็นตัวของตนเองเขาจำเป็นต้องใช้สติเข้าไปกำกับเวลาทำงานสตินั้นตรงกันข้ามกับตัณหาคนที่ทำด้วยตัณหาลามกคนที่ทำด้วยตัณหาราคะหรือความอยากจะมาเข้าใจหรือรู้สึกถึงความโปร่งเบาในเวลาทำงานได้เพราะจิตคอยแบกความอยากได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับปัจจุบันจะมีแต่การทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานเหมือนเดียวกันกับเวลาเดินถ้าเราเดินอย่างมีสติจะมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินการงานต่างๆสามารถที่จะเป็นเวทีหรือโอกาสเพื่อเอาหูจักปล่อยวางตัวตนมายึดติดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราคือทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองพระพุทธศาสนานั้นมองว่างานนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนได้แห่งตนคือประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจิตใจไปพร้อมกันงานสามารถบ่มเพาะหรือเสริมสร้างคุณภาพกายภายในจิตใจของเราได้ตนบัจใจแค่สร้างสรรค์สิ่งภายนอกต่ออันถ้าทำงานด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องงานก็จะสำเร็จส่วนคนทำก็จะมีความสุขตัวเองเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมงานที่สร้างสรรค์นั้นช่วยสร้างโลกขึ้นหน้าอยู่แม้จะทำงานเล็กๆแต่ก็ควรระลึกว่าเราได้มีส่วนสร้างสังคมและสร้างโลกตัวเองพร้อมกันนั้นก็พึงตระหนักว่างานที่เราทำแต่ละขณะนั้นมีส่วนในการสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตด้านในไปตัวเองทัศนคติแบบนี้ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานส่วนใหญ่เพราะผู้คนมักหันว่าแค่ว่างานการทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกแต่บ่คิดว่างานสามารถทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมหรือทำให้เกิดความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้ตัวเองงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตน ควบคู่กับประโยชน์ตนงานสามารถที่จะสร้างโลกให้สวยสดงดงามพร้อมๆกับการบ่มเพาะชีวิตด้านในให้พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ด้วยความสุขบ่มีภัยในโลกนี้ที่ได้เงิน20ล้านมาเปล่าๆฟรีๆได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างหรือเสียหลายอย่างดังนั้นก่อนที่อยากจะได้อันอย่างถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นและเราพร้อมหรือยังที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปความหันแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือเป็นลักษณะนิสัยที่หันได้ชัดที่สุดของมนุษย์ทุกคนแต่ความหันแก่ตัวบ่ใช่สิ่งเลวร้ายไปหมดอย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตทุกชีวิตบอกว่าคนสัตว์พืชมีหน้าที่ประการแรกสุดคืออยู่รอดให้ได้เพื่อแพร่พันธุ์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความหันแก่ตัวหรือนึกถึงตัวเองก่อนโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดถ้าบ่มีความหันแก่ตัวก็อาจจะไม่มีแรงขับเพื่อไปแข่งขันหรือไปแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นมาจนสำเร็จความหันแก่ตัวทำเมื่อเรามีความสุขที่ได้เสพได้ครอบครองบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและอำนาจยิ่งได้เสพและครอบครองนักตาใดก็ยิ่งมีความสุขนักตาอันทุนนิยมและบริโภคนิยมมีเสน่ห์กับผู้คนเพราะมันตอบสนองความหันแก่ตัวและปรนเปรอความสุขประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างใดก็ตามพอความหันแก่ตัวเป็นตัวการสำคัญทำให้ผู้คนเป็นทุกข์ก็ต้องสูญเสียทรัพย์หรือพลัดพรากจากชื่อเสียงจากอำนาจแฮมปายบปอยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างบ่มีที่สิ้นสุดและเป็นแรงขับทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเมื่อบ่สมหวังทั้งความโลภและความโกรธเกลียดล้วนเป็นไฟเผาลนจิตใจดังนั้นยิ่งหันแก่ตัวนักตาใดก็ยิ่งตุกนักตาอันแต่คนเฮาบ่ได้มีความหันแก่ตัวตาอันลึกลงไปในจิตในใจของเฮายังมีความหันอกหันใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเสียสละและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าคุณธรรมธรรมชาติส่วนนี้เองที่ทำให้เฮามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ส่วนรวมแม้ตัวเองจะลำบากหรือสูญเสียทรัพย์การที่เฮาภูมิใจเมื่อได้ทำความดีแม้บ่ได้รางวัลหรือคำสรรเสริญก็เพราะเรามีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งหมดธรรมชาติส่วนนี้ทำให้เราสามารถมีความสุขได้โดยบ่ต้องเพิ่งทรัพยศอำนาจเป็นความสุขทางใจที่ประณีตและลึกซึ้งกว่าความสุขอย่างแรกศาสนามีความสำคัญกับมนุษย์ก็เพราะว่าตระหนักถึงธรรมชาติส่วนนี้ของมนุษย์แถมทั้งยังสามารถนำพามนุษย์เข้าถึงความสุขตั้งใจได้ตัวเองธรรมชาติที่เป็นความหันแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวขั้นแรกของจิตใจถัดจากนั้นลงมาคือธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมหรือความใฝ่ดีจิตใจของคนที่มีความหันแก่ตัวนักบ่ว่าจากการกล่อมเกลาเลี้ยงดูหรือจากการดำเนินชีวิตที่ผิดทางย่อมมีเปลือกหรือผิวขั้นแรกที่หนาจนยากที่คุณธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้ส่วนคนที่มีความหันแก่ตัวน้อยเปลือกหรือผิวขั้นแรกจะบางเปิดโอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่ายคุณธรรมหรือความใฝ่ดีนั้นแสดงตัวออกมาได้ด้วยหลายสาเหตุประการแรกคือเมื่อหันหรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาหรือความปรารถนาดีนั้นย่อมทนเฉยได้ยากเมื่อหันผู้อื่นกำลังประสบกับความทุกข์ คนธรรมดาย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากเมินเฉยที่ล้มป่วยต่อหน้าเขาและเขาย่อมลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าจะต้องเสียงานเสียการก็ตามแต่ถ้าความหันแก่ตัวมีนักเมตตาย่อมมีพลังปอที่จะฝ่าเปลือกขั้นแรกซึ่งหนากระด้างออกมาได้เว้นเหตุแต่ว่าความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นดังกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนยามนั้นเปลือกหนาของผู้คนจำนวนนักถูกกระท้อออกเปิดช่องให้ความดีได้พรั่งพรูออกมาจนเกิดคลื่นน้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบทุกข์อย่างบ่เคยมีมาก่อนเมตตาและความเสียสละของคนเป็นปันอาจจะถึงเรือนเมือนด้วยซ้ำไปมีพลังถึงขั้นเอาชนะความกลัวและรักความสบายเอาชนะความรักความสบายและสามารถไปกินไปนอนอยู่ข้างศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือช่วยให้พวกเขากลับบ้านพาให้พวกเขากลับบ้านพลังแห่งความดีที่มีอยู่ในใจนั้นสามารถไปกินไปนอนในที่ประสบอุบัติเหตุการเกิดขึ้นสึนามินั้นไปนอนที่ฮันไดโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจไปช่วยกอบกู้อันอย่างต่างๆนานาที่มันสูญเสียไปคุณธรรมหรือความดีย่อมมีพลังจนสามารถฝ่าเปลือกนอกออกมาได้เมื่อผู้อื่นทำความดีกับตนอันธพาลที่ชอบแกล้งเพื่อนรุ่นน้องแต่เลิกนิสัยดังกล่าวหลังจากที่รุ่นน้องช่วยเหลือเขาในยามตกยากลำบากโดยไม่ได้แสดงความโกรธเกลียดเลยโจรผู้ร้ายซึ่งกำลังปล้นจี้เอาทรัพย์จากเหยื่อเปลี่ยนท่าทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับตำรวจที่เผอิญเดินผ่านมาหันเหตุการณ์ความดีของคนคนหนึ่งสามารถปลุกเร้าความดีของคนแห่งคนหนึ่งฮึดตื่นขึ้นมาและมีพลังจนสามารถเอาชนะความหันแก่ตัวหรือความชั่วได้บ่ว่าจะเลวสักแค่ไหนความไฟดีก็ยังมีอยู่ในใจเขาแต่อาจจะลับไหลหรือว่าสงบกันแม้กระนั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาและแสดงตัวออกมาเพื่อปรากฏได้หากถูกกระตุ้นเราด้วยความดีที่ทรงพลังแห่งผลหนึ่งอันที่จริงนั้นบ่ต้องถึงกับมีผู้อื่นมาทำความดีตัวเพียงมีแค่คนหันหรือว่าคนยอมรับในความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ความใฝ่ดีมีพลังจนกลายเป็นคนใหม่ได้นักเรียนที่เกเรเหลือขอจนครูแทบจะหมดหวังสามารถเปลี่ยนละออนเป็นคนว่าง่ายตั้งใจเรียนได้เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่างของเขาซึ่งคนอื่นมองบ่หันการชื่นชมความดีของไผสกลแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวเพื่อดีส่งกับคำชื่นชมแต่ก็สามารถปลุกเร้าความใฝ่ดีในใจเขาเพื่อมีพลังจนเปลี่ยนนิสัยได้ครูที่ติดกับการพนันจนถึงขนาดตั้งบ่อนหน้าโรงเรียนก็เลิกนิสัยดังกล่าวและกลายเป็นครูที่น่าเคารพศรัทธาได้พอได้ยินนายอำเภอกล่าวสรรเสริญครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้ตอนนั้นจะรู้สึกอับอายแต่ก็ทำให้ความอยากเป็นครูดีเกิดมีพลังต่อสู้ขึ้นมาจนเอาชนะนิสัยติดการพนันได้ในยามที่จิตของเฮามีความสงบมีปีติหรือเป็นสมาธิกุศลภาวะดังกล่าวสามารถปลุกคุณธรรมหรือความใฝ่ดีให้มีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อบุคคลได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดหากจิตน้อมสู่ความสงบความหันแก่ตัวจะลดลงความปรารถนาดีก็จะบังเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นผู้อื่นทำความดีต่อกัน ปีติที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหนุนเสริมเพื่อเกิดความใฝ่ดีมีพลังจนสามารถชำแรกแทรกเปลือกขั้นแรกออกมาได้อย่างใดก็ตามจิตของเฮาบ่ได้มีธรรมชาติเพียง2ชั้นหรือ2ระดับตานลึกลงไปยังมีธรรมชาติชั้นที่3ซึ่งถือได้ว่าอยู่กลางใจได้แก่สภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งพองใสปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดถือในตัวตนเป็นสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นหมดไปเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสรรพสิ่งจิตอยู่เหนือการแบ่งขั้วหรือการมองโลกเป็นขั้วตรงกันข้ามบอกว่าดีชั่วสุขทุกข์การได้การเสียการเกิดการตายดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวนปรวนแปรหรือความพลัดพรากสูญเสียเป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกธรรมบ่ว่าการได้หรือการเสื่อมจากยศจากลาภจากสุขสรรเสริญสภาวะดังกล่าวมีชื่อเรียกแห่งอย่างหนึ่งว่าโลกุตระท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกกันว่าสภาวะของจิตว่างสภาวะดังกล่าวเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์คนเราสามารถประจักษ์ได้ดังมีพุทธพจน์ว่าอริยะโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนและแห่งอย่างหนึ่งบอกว่าจิตนั้นประพัสสอนคือจิตงดงามแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังแม้แต่โจรหรือฆาตกรก็มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่แต่ความหันแก่ตัวคัดขวางไว้จึงไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ขณะที่คนดีจำนวนบ่น้อยก็ติดอยู่ในความดีและยึดมั่นอยู่ในตัวตนจึงบ่สามารถประจักษ์ซึ่งโลกุตระสภาวะได้แต่ก็บ่เจ้าว่าไม่สามารถสัมผัสได้เลยยามที่จิตว่างจากกิเลสคลายความยึดติดในตัวตนมีสติหูตันในการสัมผัสและเวทนาจนตัวตนบ่อาจจะเกิดขึ้นได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็สามารถปรากฏหรือสัมผัสได้แม้ชั่วขณะท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าอันนี้คือนิพพานน้อยๆคำว่าจิตวิญญาณกล่าวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นจากธรรมชาติสองชั้นในที่สุดธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมกับธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือโลกและตัวตนพระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติทั้ง3ระดับหลักอรรถ3มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการใน3ระดับของมนุษย์คือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์หรือประโยชน์ปัจจุบันเน้นสิ่งที่จับต้องได้เป็นต้นว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมีอาชีพหน้าที่การงานมีสถานภาพทางสังคมสูงเป็นการตอบสนองธรรมชาติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนข้อที่2สัมปรายิกถประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเน้นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นต้นว่าความภูมิใจความอิ่มใจเพื่อส่งเสริมธรรมชาติที่ใฝ่ดีมีคุณธรรมและปรมัตถประโยชน์เป็นข้อที่3เป็นจุดหมายสูงสุดมุ่งที่การเสริมสร้างธรรมชาติส่วนที่3นี้คือประจักษ์แจ้งความทุกข์ของมนุษย์กล่าวโดยสรุปเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้านทำให้ติดอยู่ในเปลือกชั้นแรกหรือบ่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติขั้นที่2เพื่อเข้าถึงสภาวะที่อิสระโปร่งโล่งแจ้งอย่างแท้จริงหน้าที่ต่อชีวิตที่แท้จริงแล้วบ่ได้มีเพียงเพื่อรักษาตัวตนให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ตานหากยังต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์และนำพาตัวเองเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะสร้างให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราว เนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้อาตมภาพขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบว่าที่จังหวัดลำพูนนั้นได้จัดให้มีงานเดินธรรมยาตราเดินเตสันถีโดยหอยปรมีของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยเริ่มเดินมาจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็จะเดินทางมาตามลำดับผ่านมาตั้งอำเภอลี้อำเภอบ้านห้องอำเภอป่าซางและอำเภอเมืองมาจนกระทั่งถึงวันที่10ในเมื่อค่ำยามแลงจะมาถึงที่อำเภอเมืองแล้วก็จะพากันไปจุมนุมอยู่ที่วัดจามเทวีเจ้าวันที่11ในเวลา9โมงเกินจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเสริมเพิ่มเติมบุญญาปารมีท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยซึ่งในการนี้ในวันที่

0: 56ตำบลในจังหวัดลำพูนจะได้นำปลาเอาบรรดาญาติพี่น้องคนเมืองคนไทยพี่น้องกะเหรี่ยงปากะญอต่างหลายเดินเท้ามาจากวัดจามเทวีหลังจากที่เดินมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10แล้วก็จะเดินจากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุธริพุนชัยและมาประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าธริพุนชัยเสร็จแล้วก็จะมีการทำบุญแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยแห่มกำหนึ่งที่วัดพระธาตุธริพุนชัยในตอนเมื่อค่ำยามแลงในการนี้อาตมาภาพก็จะได้จัดโรงทานเลี้ยงบรรดาศรัทธาประชาชนที่เพิ่นมาร่วมเดินในกาลครั้งนี้ตวยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการทำบุญทำกุศลนั้นต่างคณะกรรมการจัดงานเปิ้นขอรับบริจาคผ้าบังสกุลผืนละ100ซาบาทและก็บริจาคเป็นเจ้าภาพอาหารซึ่งอาตมาเองนี้เป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารนี้ก็จะเป็นข้าวอุ่นจิ้นทอดห่อละ39บาทน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันเมื่อประกาศไปวันก่อนนั้นมีคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาพร้อมด้วยบุตรหลานบ้านอัมพรามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นร่วมทำบุญถวายผ้าบังสกุล6ผืนเป็นเงินอยู่700ซาวบาทและถวายข้าวห่อแฮม10ห่อเป็นเงิน390บาทบำรุงกับน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสีแฮม200บาทรวมเป็นเงิน 1,310 บาทขอบคุณอนุโมทนาคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาที่ประสานงานผ่านมาตังคุณโยมวาลินอันนี้ก็เป็นลูกบ่าวของเปิ้นเนาะคุณโยมวาลินเล้าตระกูลได้ประสานงานมาศรัทธาญาติโยมท่านใดจะร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลผืนร้อยซาวและเป็นเจ้าภาพเข้าห่อห่อละ39บาทก็น้อมเอิญเชิญชวนท่านต่างหลายแจ้งความประสงค์มาที่อาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน่อใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: จบวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้

0: เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
0: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
9: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
10: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
14: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
15: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องต้องการความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์หรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแก้วคำรายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
16: นางพัชรวรรณพัชรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสพท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd
17: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

ผมมาแล้วกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอาที่วัดกันทับปิงกุเจ้าเลยนะครับผมว่าจะเป็นวันไหนเฮามีวันหยุดแน่นอนกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าวันนี้นะครับผมเสียงอาจจะแป๊ะๆหน่อยนะเสียงขึ้นจมูกหน่อยนะช่วงนี้ภูมิแพ้ขึ้นทุกวันเลยนะครับฝนตกฟ้าห้องเบาแรงมาแต่ว่านี่6โมงลุมมาบึ้งบึ้งบึ้งนะครับผมตั้งไหนปิ้นจะได้กันพองระมัดระวังกันตัวเนอร์ใครตีอยู่ตั้งไหนตรวจสอบบ้านกันให้ดีตรวจสอบในเรื่องของการเดินทางกันให้ดีเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของพายุฤดูฝนนะครับผมอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วใครจะไปตั้งไหนดูแลกันให้ดีโดยไปถึงสุขภาพกันตัวเนอร์วันนี้เลยเอาในเรื่องของการเตือนภัยมาฝากกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนน่าจะหนักขึ้นเนาะพายุฤดูฝนแบบอี้นะครับมักจะมาพร้อมกับลุมมาพร้อมกับฟ้าผ่านำโถมขังแล้วสิ่งที่ตามมาก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นใดเนาะจึงอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังน้องอั้นกันอยู่นะครับผมอย่างแรกเลยข่าวมากมายนะครับผมระวังฟ้าผ่าเนาะฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ตีโล่งเนาะใครอยู่ตีโล่งแจ้งนะใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไกลเสาไฟฟ้าออกห่างถอยห่างสนิทนั่นแหละนะถอยห่างกันหน่อยเนอะงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตีต่อสายตรงกับปักขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนอะแล้วก็หากอยู่กลางแจ้งควรฟังเข้ามาติกำบังมั่นคงนะครับผมวงเล็บนะครับผมตีมันมั่นคงเนอะสมควรไปโอ้ไปนะสันไว้พับยังไปอยู่อันนี้เหมาะเนอะระวังมันจะลุ่มใส่นะครับผมระวังในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันตัวครับรถจ่าลงเนาะแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ากันให้หน่อยนะครับผมห่างกันสักพักเนาะอันนี้นะเพราะว่ามันอันตรายเนาะเวลาเบรกมาโอ้เบรกไหลเป็นลุดๆๆๆอันตรายนะครับผมเปิดไฟหน้าหากฝนมันตกหนักพอยังหันเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถฝ่าเข้าไปตีหน่ำมันถมขังซ้ำเติมมันลึกนะลุงไปซุยเอ้ยนะใดกะเอ้ยนั่นน่ะเนาะป้องกันในเรื่องของอันตรายจากไฟฟ้ากันตัวสายไฟต่างๆเนาะปักไฟปักโพงอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะหากมันเป๊ะนะซัมเตินนํามันไลค์เนาะหากมีน้ําท่วมเข้าบ้านนะตัดกระแสไฟทันทีเลยบะสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะมันเปียกน้ํานะครับผมระวังในเรื่องของใครที่อยู่ไก่ติดลุมต่ําไก่ติดดอยต่างๆเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยเนื่องจากว่ามันจะมีน้ําท่วมฉับพลันนะครับผมหรือฟังสวทหลับปูนก็ได้เก่า15เมกะเฮิรตซ์เนาะเตรียมเอกสารสําคัญเต็มของประจําโต๊ะหึบพร้อมตัวของจําปิ้นต่างๆเนาะกระเป๋าฉุกเฉินนะครับผมเต็มไว้กันสักหน่อยนะครับผมแล้วก็วางแผนเส้นทางอพยพหาทางหนีทีไล่นะนำเขาตั้งซ้ายเฮาจะไปทางขวานำมาตานีเฮาจะไปทางไหนแน่นั่นนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมขาดไม่ได้ก็คือการดูแลสุขภาพนะครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ็ดตู้แห่งเวลาเฮาเป๊ะเนอะแล้วก็รับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดนะครับช่วงนี้จะไปกินของดิบกันมันอันตรายนะครับผมหากเจ็บหัวมีไข้นะครับหรือมีอาการผิดปกติหลังลุยน้ำไปหาหมอกันเห็นเนอะลำสำคุณเนาะชอบอันไหนอย่างก็เป็นห่วงว่าวินิจฉัยโรคเองนะอันตรายนะครับผมแล้วก็ดูแลบ้านดูแลจองกับตัวช่วงนี้ก็คือดูหลังคาดูรางลินดูประตูหน้าต่างให้พร้อมนะครับกับการรับมือรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมนะไฟฉายแบตเตอรี่สำรองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆและที่สำคัญเลยบุคคลนะครับผมผู้สูงวัยละอ่อนนะครับหรือคนที่เป็นโรคหัวใจปอดแล้วก็โรคเรื้อรังต่างๆอาจจะต้องดูแลพิเศษเนื่องจากว่าต้องได้กินยาเนาะผู้ที่เดินทางลำบากต่างๆก็ได้พอการเดินทางกันตัวเนาะในช่วงนี้อากาศมันแบบว่าแปรปรวนนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางหากมันจำปินติดตามการพยากรณ์อากาศนะครับอย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็เตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของตัวเก่าแล้วก็ครอบครัวกันตัวเนาะนำมาฝากกันไว้ในชั่วโมงแรกเนื่องจากว่าช่วงนี้มีหลายฤดูเหลือเกินวันนึงปั๊บสภาพป่อมตันน่ะระวังกันตัวเนาะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: มาแล้วครับปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องข่าวดีนะครับคุณติธรรมคุณประโยชน์เหอกับกระทรวงวัฒนธรรมเนาะเปิ้นมีการเสนอจือระดับจังหวัดสู่การพิจารณาระดับประเทศกันเลยนํามาฟังกันซะหน่อยเนาะแต่ว่านี่นะครับผมวันพฤหัสเนาะเปิ้นมีการประชุมติสารกลางนะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาได้มอบหมายเหอท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2569เนาะจังหวัดละปูนของเฮามีคณะกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับผมการประชุมตัวนี้นะครับผมเปิ้นพิจารณาคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์เหือกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดละปูนของเฮานะครับคือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็แนวทางของกระทรวงวัฒนธรรมเนาะที่เปิ้นกําหนดไว้นะครับจังหวัดละปูนมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานะครับคัดเลือกในประเภทบุคคลธรรมดา4รายด้วยกันประกอบด้วยนะครับผมพระครูสังฆรักษ์กฤตนิธิทัศน์นะครับผมกิตติโสพลเมธีนะเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางของเฮานะครับผมแล้วก็นายสิริวัฒน์นะครับยอดทาเคลือผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยกองละห้วยกองเลาะนะครับผมหมู่ที่เก่าตำบลป่าพลูนะติบันโหงนะครับผมและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าพลูนะแล้วก็มีนายบุญเพลินยาวิชัยนักวิชาการศึกษาชำนาญการวิทยาลัยสงขลาปู

0: นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตนทงเนาะรวมถึงนางสาวสมพรคำวังนะครับข้าราชการบำนาญหรือครูชำนาญการพิเศษนะครับแล้วก็ประธานชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหาริพุนชัยองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดลำปูนเนาะส่วนประเพณีที่บุคคลแล้วก็คณะบุคคลนะครับมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน2คุณต่อกันนะ2แห่งเนาะก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนป้อมนะครับผมแล้วก็เทศบาลตำบลบันกลางนะครับผมทางนี้นะครับผมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนจะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะครับประเภทละ1รายต่ออันเนอร์ต่อจังหวัดนะครับไปยังฝ่ายเลขาคณะกรรมการซึ่งจะดำเนินการโดยกองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2569ในระดับประเทศต่อไปเนอร์อย่างไรก็ตามเนาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัดนะครับผมยังไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเนอะจนกว่าจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับประเทศและมีการประกาศผลโดยกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการโดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดแล้วนะครับผมสำหรับโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูภาคีเครือข่ายของภาคประชาชนบุคคลและก็องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนส่งเสริมและก็ขับเคลื่อนนโยบายด้านศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมนะครับตลอดจนนะครับผมการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและก็สังคมเนาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะครับจะได้รับโล่เกียรติยศวัฒนคุณาธรอีนะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเลยเนอะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในแล้วก็โอกาสนะครับตีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกำหนดเนาะทางนี้จะนำไปสู่การยกย่องเชิดชูบุคคลแล้วก็องค์กรผู้สร้างคุณาประคุณคุณูปการนะครับสำคัญต่อวงการวัฒนธรรมของประเทศไทยของเฮาเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีกันเนาะหากใครที่ได้เข้ารอบไปแล้วก็ได้รับประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมก็ยินดีตวยจัดนักเน้อรอติดตามกันนะครับผมอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเฮาติดตามกันมาถึงช่วงนี้แล้วนะครับเปิ้นมารออยู่แล้วเนาะกะตีข้องร้องข่าวนะครับผมจะได้แล้วเฮามาปะกับวันพุกใหม่เนาะวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะศุกร์ละลาศุกร์หันษาศุกร์สุดใจจะไปไหนก็ลืมขอพยากรณ์อากาศกันเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็น คณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงแล้วครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569 กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์022739020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็021111144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.หรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ เช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือจะลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าขับชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สิน

ครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่ตรวจสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอกันส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานอัยการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
3: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราจะให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
4: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุก